0: เปิดด่านสะเดาแห่งใหม่จะช่วยเชื่อมโยงสินค้าและการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศเพราะจะมีการเปิดขยายเวลาเพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศไปมาหาสู่และข้ามพรมแดนในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
1: ด่านที่สะเดาแล้วก็มีการตกลงกันว่าจะขยายเวลาการเปิดอีกด่านเพื่อให้พี่น้องชาวไทยและมาเลเซียได้ไปมาหาสู่กันนะครับข้ามพรมแดนกันในระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นไม่มีแต่เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้น
0: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายุหิตำนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจคลองร.1ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของระบบระบายน้ำอำเภอหาดใหญ่และเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งลงทุนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
2: นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกท้องถิ่นปี2568โดยขอให้ประชาชนวางใจเพราะขณะนี้มีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบและมีความคืบหน้าต่อเนื่องยืนยันว่าการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการโดยไม่ละเว้น
1: ปปช.ก็ประกาศออกมาชัดเจนก็มีความชัดเจนในตัวการแถลงของปปช.อยู่แล้วทางปปช.ก็ทำเพื่อความเป็นเอกเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
3: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 6,000 คนทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนและผู้เข้าสอบรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมซึ่งทั้งหมดจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบแต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตพร้อมย้ำว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่รัฐบาลตั้งขึ้นจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหากภายหลังพบการกระทำผิดจนเข้าข่ายดำเนินคดีจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในการดำเนินการตามกฎหมายยืนยันการตั้งคณะทำงานที่บูรณาการหลายหน่วยงานไม่ใช่การฟอกขาวหรือช่วยบุคคลใดแต่มีเป้าหมายเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
4: คณะทำงานชนเบียร์ถือท่านประธานรองประกอบก็พูดถึงว่ามาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็สำคัญนะครับก็จะเป็นทางวินัยการตรวจสอบจริงเรื่องวินัยและการดำเนินการของพวกนี้แต่ถ้ามีความผิดอาญาเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3: ขณะที่เมื่อวานนี้คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ชี้แจงกระบวนการจัดสอบท้องถิ่นทั้งหมดแต่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมจึงจะมีการออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่2หากยังไม่มาก็จำเป็นต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมการตามขั้นตอนกฎหมายปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: เหตุน้ำรั่วในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ทำให้ต้องปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ทั้งสองฝั่งและมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยพบว่าแม้ระดับน้ำภายในอุโมงค์จะลดลงแต่ผิวถนนบริเวณดังกล่าวทรุดตัวเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรทำให้ทีมวิศวกรต้องเร่งกำหนดแนวทางแก้ไขที่ปลอดภัยที่สุดเบื้องต้นทีมวิศวกรอยู่ระหว่างพิจารณาปิดหัวและท้ายอุโมงค์เติมน้ำเข้าไปในระบบเพื่อรักษาระดับแรงดันทั้งภายในและภายนอกให้สมดุลป้องกันดินและทรายรั่วไหลเข้าสู่อุโมงค์พร้อมฉีดคอนกรีตผสมสารเคมีที่แข็งตัวเร็วจากภายนอกเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอุโมงค์ซึ่งเห็นว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้สั่งการให้ตำรวจจราจรปิดเส้นทางคมนาคม

0: คริสเตียโน เอ็มบัปเป้และอุสมาน เดมเบเล่ฝรั่งเศสผ่านรอบรองชนะเลิศเตรียมพบกับผู้ชนะจากคู่ของสเปนกับเบลเยียมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ให้กับญี่ปุ่น1ต่อ3เซตทีมสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้8นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนญี่ปุ่นเก็บ3แต้มแรกในสนามนี้ทำผลงานชนะ7แพ้3มีรวมเป็น19แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ6สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับบราซิลในวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 น.เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแคโรไลน์โดไฮนักเทนนิสเจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีอาหม่าอีกหนึ่งนักหัวเจ้าถิ่นมืออันดับ299ของโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางแข่งขันด้วยตนเองส่วนนายวิษณุวิชยวราวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมทุกด้านและเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศร่วมในการแข่งขันผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th นายพัชกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยโปรแกรมการแข่งขันของทีมไทยวันที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดของไทยแข่งขันเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนม มอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรี

0: และราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 8:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที1นาทีกับกปท.
1: กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและสร้างพฤติกรรมการขับรถที่ถูกต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงและกระทำผิดได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานผู้ขับรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้บังคับใช้กฎหมายกับพนักงานขับรถที่กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้ทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้งสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสงครามสงครามเขียนสอเสืององงูคอควายรอเรือสระอามอม้ามาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังครามะหมายถึงการรบหรือการต่อสู้ที่มีคนจำนวนมากประหัตประหารฆ่าฟันกันด้วยอาวุธและมีความหมายเปรียบเทียบว่าการต่อสู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะของการสู้รบด้วยอย่างสงครามปากสงครามชีวิตสงครามเศรษฐกิจเป็นต้นคำว่าสงครามยังประสมกับคำอื่นได้อีกเช่นสงครามโลกหมายถึงสงครามใหญ่ที่มีหลายประเทศเป็นคู่สงครามสงครามกลางเมืองหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่1ชาวมอญในประเทศไทยมีความเป็นอยู่อย่างไทยโดยยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อไว้อย่างดีเท่ากับดำรงความเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญไว้ได้ชัดเจนตลอดมานับตั้งแต่อพยพเข้ามาในประเทศไทยชาวมอญได้รับสิทธิและหน้าที่เหมือนเป็นพลเมืองไทยมีอิสระที่จะนับถือศาสนาประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อดำเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติมาแต่เดิมอย่างเคร่งครัดทั้งด้านศาสนาและความเชื่อชาวมอญมีความเชื่อและจะระมัดระวังไม่เหยียบเงาพระสงฆ์หากมีพระสงฆ์เดินสวนทางมาจะเดินหลบไปยังฝั่งที่เงาพระสงฆ์ทอดไปไม่ถึง ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทยหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.กู้เงินด้านพลังงานไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคน

0: freshen up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
1: ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ซึ่งสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: นายบักจันหลับอยู่หน้าแคร่นี่เองดูสิพอผมไปทางเสื้อแสงกระดุดลุยเฮ้ยฮะไอ้บักจันเอ็งเป็นผู้หญิงนี่วะโอ้ยตายแล้วเว้ยหลงคบกันมาตั้งนานก็เห็นท่ามันกระดิกกระดีรีเหมือนปลากระดีได้น้ำมันไม่เหมือนผู้ชายเลยนี่วะและเพศที่แท้จริงของมันก็คือผู้หญิงนี่เองนึกออกละบักจ้อนมันหวงนักหนาเวลาที่เรานั่งใกล้ชิดติดกับมันโอบไหล่หรือว่าถูกเนื้อต้องตัวบักจ้อนจะเข้าแทรกเข้าขวางเพราะเป็นหนุ่มสาวนี่เองแต่มันเองก็ทำท่าชอบเราตายเว้ยไอตอนที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นผู้หญิงนี่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนนี้มันรู้ซะแล้วนี่ว่าชักใจไม่ดีถ้ามันเกิดโถมกอดเราเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยไอ้เราก็จะรู้สึกคงจะมีความรู้สึกที่พิลึกพิลั่นล่ะเฮ้ยทำไงดีเว้ยแล้วนี่จะให้มันอยู่ที่ไหนพ่อมันก็ตายไปแล้วก็คงไม่รู้ไปทางไหนหรอกคราวนี้คงจะติดกันนัวเนียนุ่งนิ่งไอ้เราก็ไม่ใช่ไม้ตายซากสักหน่อยเว้ยเผลอตัวได้เลยต่อไปนี้เห็นท่าจะต้องระวังไอ้บักจันให้มากมันทำท่าจะตื่นแล้วนี่หว่าเฮ้ยเราหลับต่อก่อนดีกว่าเว้ยทำไม่รู้ไม่ชี้ซะไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องมันจะยุ่งกันใหญ่

0: 让人念。我那样暖流泪仍不服你了念。奶奶奶奶得得样奶奶
1: 真的
0: 奶奶嘿你在这里听到你是什
1: 么嘿嘿哎
0: 哎哎哎哎哎哎
1: 哎哎哎哎
0: 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
1: แล้วต่อไปแกจะถูกตัวฉันอีกนะ
0: ฮะเป็นหยังล่ะนาย
1: คือมันเจ็บระบมไปหมดทั้งตัวแล้ววะอย่าว่าแต่แกจะถูกไม่ได้เลยแม้แต่ฉันขยับตัวมันก็เจ็บปวดอยู่แล้วเพราะงั้นฉันขอร้องแกเถอะว่าอย่าถูกตัวฉันนะ
0: ก็ได้นายหายแล้วค่อยถูกก็ได
1: ้หายแล้วก็ถูกไม่ได้เว้ย
0: อีหยังกันอีกล่ะนายหายแล้วก็ถูกไม่ได
1: ้มันลงเป็นแบบนี้ซะแล้วมันก็คงจะเป็นอย่างนี้จนชั่วชีวิตแล้วว่ะโอ้ย
0: อีหยังกันนะกันหนาขึ้นนาย
1: ก็แหมเอ็งทำตามที่เขาว่ากันแล้วกันเข้าใจไหม
0: บ่ฮู้ล่ะ
1: ไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ไว้ต้องฟังเข้าใจไหม
0: เอาละอย่าเพิ่งว่าวหยังตอนนี
1: ้ทำไม
0: ตื่นแล้วก็เช็ดหน้าเช็ดตัวซะนาย
1: เอ้ยไม่ต้อง
0: อ้าวเป็นหยังล่ะนาย
1: ฉันทำฉันเองได้แกเอาผ้าชุบน้ำให้ฉันก็แล้วกัน
0: ลุกไหวเลยเหรอนาย
1: เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกเว้ยฉันยังแข็งแรงอยู่ไม่อย่างนั้นฉันจะหนีแกมาหนีพวกนั้นมากับแกถึงที่นี่ได้หรอวะฮะ
0: บ่เสื้อดอกนายลุกบ่ไหวแน่ๆอย่าเล่นตัวเลยนานาย
1: เฮ้ยทำไมแกถึงไม่เชื่อที่ฉันพูดเลยสักนิดวะ
0: เอาละ
1: ฮะ
0: ไหนว่าคนเก่งลองขยับตัวลุกสินาย
1: เอางั้นเหร
0: อ
1: ก็ยังได้นะเว้ยเฮ้ยคอยดูนะโอ้ยโอ้ย
0: เห็นบ่ล่ะคนเก่งในที่สุดก็ไปบ่รอด
1: ก็แกยังเข้าปีกฉันมาได้นี่ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มันลุกไม่ขึ้นล่ะโว้ย
0: ไอ้นั่นมันเมื่อวานไอ้นี่มันเมื่อนี
1: ่ฮะ
0: นอนเฉยๆท่านนายเดี๋ยวฉันเช็ดตัวให้หมดเล
1: ยเฮ้ยเช็ดหมดใช่ล่ะวะ
0: อย่าอวดด
1: ี
0: นะอย่าอวดดีเขาสร้างให้ฉันค่อยดูแลแล้วเศร้าก็เช็ดหน้าเช็ดตัวให้ค่อยเดี๋ยวนะนาย
1: เอาละเว้ยยุ่งกันใหญ่แล้ววะเฮ้ยดันไปรู้เป็นผู้หญิงเขาไอความรู้สึกก็เลยต่อต้านขึ้นมาทันทีลุงนี่ไม่รู้เรื่องซะเลยดีกว่ามั้งแล้วนี่จะทำไงกันมันต้องเห็นของเราหมดจะสิแล้วมือของมันโอ้ยโตไม่อยากนึกแกนี่ยังขนลุก

0: ่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: เนี่ย
1: สิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: ก้อนใจแทบแย่เว้ยก็มือมันนิ่มอ่ะไม่น่าไปรู้ความลับของมันก็เลยจะได้ไม่ต้องกระดากกระเดืองแล้วก็ไม่ต้องลำบากใจขนาดนี้เฮ้ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยเว้ยเราจะต้องนอนให้มันเช็ดตัวอีกนานสักเท่าไหร่วะเนี่ยพวกแกแม่แกเอ้ยอย่าให้ลูกช้างเผลอไผลไปได้เลยชนะไม่งั้นไอ้บักจันมันกัดไม่ปล่อยแน่ๆ
2: เป็นจังได๋ล่ะนายเช็ดตัวให้แล้วสบายบ่ล่ะ
1: ก็ดีเว้ย
2: เอ๊ะ
1: เอ้ย
2: ได้เป็นยังต่อคำแมวทองคนลูกของฉันเห็ดท้าพี่ลึกพี่ลั่นแบบนั้นล่ะนาย
1: ก็มือแกเบาซะที่ไหนแล้ววะ
2: อีหยังกัน
1: ฮะ
2: เช็ดเบาๆเท่านั้นได้นาย
1: เบาแล้ววะก็รู้ว่าฉันคนไม่สบายขยับตัวมันก็เจ็บแป๊บอยู่แป๊บที่นี่อุ้ย
2: ผิวยังกับนุ่นยังกับสำรีชนะนายโดนหน่อยเดียวยุบไปเลย
1: เฮ้ยไม่ใช่ไม่ยุบแล้วนี่มันที่ไหนวะเนี่ยเรามาอยู่ได้ยังไงวะ
2: ที่นี่มันไร่นายแต่มันจักเป็นมองได้ฉันกับบุ้งหูแต่ว่ามันลึกจากถนนหลาย
1: แล้วเข้ามาอยู่ได้ยังไงวะ
2: กับพวกไร่เขาพามา
1: ใครอ่ะ
2: บุ้งหูคือกันนาย
1: อะไรอะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นเหรอวะโ
2: ถแต่มันบุ้งหูนะสินาย
1: ดีว่ะอะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นอ่ะแล้วถ้าเขาพาแกลงนรกล่ะฮะ
2: ฉันหูย่างเดียวขอให้ปลอดภัยเท่านั้นเป็นพ่ออ
1: ืมแล้วคนที่พามาผู้หญิงผู้ชายวะ
2: กระทั่งผู้หญิงผู้ชายเลยนาย
1: แต่ฉันได้กลิ่นเหม็นโคลนตามเนื้อตามตัวนะไวจัน
2: ก็มันลงไปในหลุมโคลนนี่นาย
1: อ้าวขี่รถภาษาอะไรวะทำไมฉันตกไปในหลุมโคลนอ่ะฮะ
2: ก็รถมันฉลาบน่ะกำลังเขียนมาสุดกำลังรถพวกไร่เขาโผล่ออกไปเต็มถนนก็ต้องรีเขาชนฉันเลยไปทางขวาเกือบตกถนนพ่อหักกลับอีกที่นี่สะดุดขอบถนนโดดพลุ้งเดียวบังคับบ่อยู่พุ่งเขาพุ่งเขาลกพอดีโผล่มาอีกที่กระโจนหลุมโคลนเลยนาย
1: ม
2: ือข้อหักตายก็ดีถมไปแล้วจากนั้นฉันก็ลากนายขึ้นมาพอออกมาจากดงใหม่เจอรถจอดอยู่ก็เลยส่งนายขึ้นรถแล้วนายก็ล้มฟุบไปเลยกว่าเขาสิพามาได้ก็ต้องเสียเวลาอ่อนว่อนอยู่ตั้งนานอ๋อแน่นายเขามากันแล้ว
1: ใครอ่ะ

0: ณสวัสดิ์จ้ะ
1: ฮะอรุณสวัสดิ์ครับ
0: นี่แหละคุณนานาย
1: ฮะอ๋อครับคุณนาผมขอบคุณมากนะครับที่นากรุณาช่วยชีวิตผมไว
0: ้ไม่เป็นไรจ้ะ
1: ครับ
0: ฉันชื่อชนทิชาเรียกอย่างนั้นเถอะขอให้เป็นน้าเฉพาะเด็ก
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วคุณชื่ออะไร
1: โอ้ยครับ
0: ชื่อจริงเหรอ
1: นี่แหละครับคือชื่อจริงดั้งเดิมชื่อว่าโอ้ยญาติระอา
0: แม้แต่ชื่อที่แท้จริงก็ไม่ยอมให้รู้จักใช่เหรอ
1: นี่คุณโทนะเอ้ยผมไม่ได้โกหกคุณนะครับผมชื่อโอ้ยญาติระอาจริงๆนะฮะ
0: ฉันไม่อยากเชื่อว่าจะมีนามสกุลแปลกๆพี่เลือกแบบเนี้ย
1: คือมันเกิดจากความคิดที่ผมตั้งของผมขึ้นเองไงฮะ
0: แล้วที่พ่อแม่ตั้งมาล่ะจ๊ะ
1: ไม่ได้ใช้เลยอะฮะ
0: เพราะอะไร
1: ถูกห้ามใช้ไปหลายปีฮะจึงเป็นแค่ในโอ้ญาติระอา
0: ทำไมต้องห้ามใช้ด้วย
1: ก
0: ็แต่เอาเถอะอาจจะไม่อยากให้ใครรู้ก็ได้ฉันก็ไม่ถามซอกแซกให้มากเกินไปโอ้ยก็โอ้ยญาติระอานะ
1: คือครับ
0: อ้าวตกลงมนุษย์พี่ลึกพี่ลั่น
1: อ๋อ
0: เมื่อคืนเป็นยังไงมั่ง
1: ก็เมื่อคืนไม่รู้ฮะเพิ่งมารู้สึกตัวเมื่อกี้นี
0: ่แล้วจันล่ะ
2: รับเป็นตายเลยครับเพิ่งตื่นมาสักครู่นี่เองครับ
0: คุณโอ้ยคงเจ็บบวมระบมทั้งตัวสินะ
1: ไม่บวมฮะแต่มันระบมฮะปวดไปหมดแล้วครับอุ้ย
0: ดีนั่นล่ะแล้วเช็ดหน้าเช็ดตัวหรือยัง
1: เช็ดหมดทั้งตัวแล้วครับ
2: ปล่อยตามที่คุณหน้าซ่องครับ
0: ดีมากจ้ะคงหิวแล้วล่ะเมื่อคืนไม่ได้กินอะไรเลยฉันมีข้าวต้มมาฝากจันเอาออกจากตะกร้าแล้วช่วยป้อนทีสิฉันจะทำแผลให้
1: ขอบพระคุณครับแต่ว่าให้จันทำแผลก็ได้ครับ
0: จันน่ะเก้งก้างไม่ถนัด
1: เอาอีกแล้ว
0: ฉันไม่เคยเรียนพยาบาลหรอกนะแต่เคยพยาบาลคนไข้มาเป็นปีๆเหมือนกันเพราะงั้นก็พอจะรู้ว่าควรจะทำยังไงเชื่อฉันเถอะไม่ต้องคิดอะไรมาก
1: ครับครับครับไม่มี

0: อุ๊ย
1: อ๋อ
0: เจ็บมากเหรอ
1: ครับเอาเรื่องครับปวดจริงๆครับ
0: เดี๋ยวกินข้าวแล้วกินยาแก้ปวดซะ
1: ครับก็ดีครับ
0: ถ้าวันสองวันอาการคุณไม่ดีขึ้นก็ต้องไปหาหมอ
1: เห็นจะไม่ต้องหรอครับ
0: ทำไมล่ะทิ้งเอาไว้อ่ะขาคุณขาดได้นะ
1: ถ้ามันจะซวยขนาดนั้นก็นับว่าเป็นกรรมของผมแหละครับ
0: ไม่ถูกกับหมอหรือยังไงนะ
1: คือผมไม่อยากจะเสี่ยงอันตรายมากกว่านี้นะ
0: ถ้าอาการมันไม่ดีขึ้น
1: ครับ
0: ทิ้งเอาไว้นี่แหละคือการเสี่ยงต่อการเสียขา
1: เออจังมันนะแต่ว่าถ้าไม่ได้คุณนี่ผมคงแย่กว่านี้นะฮะเนี่ย
0: ไม่ใช่ฉันหรอกจ้ะ
1: อ้าวไม่ใช่คุณจริงๆเหรอครับ
0: จ้ะแม่ต่างหากแม่เป็นเจ้าของไร่ถ้าเขาไม่ยอมก็คงเอาคุณโอ้ยมารักษาที่นี่ไม่ได
1: ้เอ๊ถ้าอย่างนั้นผมเห็นจะต้องเข้าไปกราบเท้าขอพระคุณคุณแม่เอ๊แต่มันยังกระดิกตัวไม่ไหวนะครับเนี่ยใช่ครับ
0: เอาไว้ก่อนเถอะ
1: เอาไว้ก่อน
0: ค่อยยังชั่วกว่านี้แล้วค่อยไปพบแม
1: ่ครับครับผมจะต้องกราบขอพระคุณท่านแน่นอนแหละครับ
2: ถ้าบ่ได้คุณแม่น่าแย่อีหลีครับ
1: เออใช
2: ่น่าบ่ได้รักษาตัวฉันก็ยังบ่ฮู้สิพาไปไสไอ้รถเจ้ากรรมก็มาพังยับเยินเอาตรงนี้
1: อืมแล้วก็เราคงตายกันตรงนั้นล่ะฮะ
2: ถึงว่าสินาย
3: เฮ้ยว่าไงวะรู้ตัวแล้วใช่ไหมฮะ
1: ก็
2: ซ่า
3: เจ้าคุณแม่อยู่ที่นี่หรอครับ
0: ใช่มาทำไมซ่า
3: ก็มาดูไอ้เจ้าหมอนี่นะครับ
0: มาก็ดีละฉันกำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่ทีเดียว
3: จะใช้ผมทำอะไรเลยครับ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh enough. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
18: Mass FM

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: เอียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness
0: is our happiness,
1: is our happiness.
0: Mass FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
5: ีโชคพลาซา
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
6: Mass FM

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะวันนี้มาอัปเดตเทคโนโลยีแรกของโลกเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะที่เห็นถึงความคืบหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่ไทยเปิดตัวชิลเทคโนโลยีแรกของโลกเพื่อช่วยทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ข้ามชาติซึ่งเพจทางการกองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติโพสต์ระบุว่าไทยเปิดตัวชิลเทคโนโลยีแรกของโลกเพื่อทลายขบวนการคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ข้ามชาติด้วยระบบดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อใช้ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์โดยเฉพาะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตั้งแต่การระบุพิกัดฐานที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์การแกะรอยเส้นทางการเงินของอาชญากรการรวบรวมฐานข้อมูลเครือข่ายผู้กระทำผิดและการระบุตัวตนเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและเหยื่อจากการค้ามนุษย์ปัจจุบันชิลได้รับความเชื่อมั่นและมีเครือข่ายพันธมิตรระดับนานาชาติเข้าร่วมใช้งานแล้วประกอบด้วย10ประเทศตลอดจนองค์กรและศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญอาทิเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา FBI เป็นต้นค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรธรรมนัสชัยมินอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: การศึกษาที่ดีจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงไม่ใช่เป็นเพียงตัวหนังสือในตำราเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ล้วนมีความเป็นจริงอย่างหนึ่งคือในระยะเริ่มต้นมักมีปัญหาให้ต้องแก้ไขมากมายเรียงรายอยู่ตรงหน้าผ่านการทำงานไปสักระยะหนึ่งแล้วสิ่งที่ว่ายากก็จะกลายเป็นง่าย
1: ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำในการดูแลสุขภาพกับ Fit Arena โปรแกรมการออกกำลังกายที่ครอบคลุมกับทุกกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยพร้อมทั้งโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบโดยเทรนเนอร์มืออาชีพให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลพร้อมการันตีผลลัพธ์ให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจได้ 100% โดย Fit Arena เป็นสตูดิโอที่ฝึกสอนส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการฝึกสอนแบบตัวต่อตัวและดูโอออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคลโภชนาการส่วนบุคคลประเมินสุขภาพเบื้องต้นและติดตามผลจนถึงเป้าหมายวันนี้ขอแนะนำนะคะการเล่นพิลาทิสในเด็กสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่น้องๆ อายุ5ปีมีประโยชน์หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการประสานงานของระบบประสาทและร่างกายกล้ามเนื้อตลอดจนโครงสร้างกระดูกที่กำลังเติบโตส่งเสริมความยืดหยุ่นสร้างบุคลิกภาพที่ดีฝึกสมาธิและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ภายในสตูดิโอเป็นระบบห้องแรงดันอากาศบวกนะคะเพื่อลด PM 2.5 และเพิ่มออกซิเจนภายในพร้อมแอร์ปรับอากาศเย็นสบายขาดไม่ได้เครื่องฟอกอากาศเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ค่ะชั้น3หอนาฬิกา Fit Arena ไม่มีค่าสมาชิกแรกเข้าเชิญนะคะที่มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานใน

0: 41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: การเวลาCraft สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, An Education Beyond Tomorrow. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 053-140-232

0: จเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
1: ้วัดเชียงมั่นพระอารามหลวงแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่วัดประวัติศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและเป็นหนึ่งในมรดกสำคัญของล้านนาตั้งอยู่บนถนนราชภาคินัยตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระเสตังคมณีพระแก้วขาวและพระศิลาปางปราบช้างนาราคีรีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าทางจิตใจของชาวเชียงใหม่วัดเชียงมั่นมีประวัติยาวนานปรากฏในตำนานพื้นเมืองและพงศาวดารโยนกกว่า700ปีโดยถือเป็นวัดแห่งแรกที่พญามังรายสร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ร่วมกับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพญางำเมืองในปีพุทธศักราช1839พญามังรายทรงประทับชั่วคราวณหอนอนเวียงแก้วระหว่างควบคุมการสร้างเมืองและทรงอุทิศที่ดินให้ตั้งวัดแห่งนี้ขึ้นโดยพระราชทานนามว่าวัดเชียงมั่นเจดีย์ดั้งเดิมพังลงในสมัยพระเจ้าติโลกราชจึงมีการบูรณะสร้างใหม่ด้วยศิลาแรงในปีพุทธศักราช2014ในยุคที่เชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าพุทธศักราช2094วัดแห่งนี้ถูกปล่อยร้างกระทั่งปีพุทธศักราช2101เจ้าฟ้ามังทราโปรดให้บูรณะใหม่อย่างยิ่งใหญ่พร้อมสร้างอุโบสถหอไตรและกำแพงวัดขึ้นใหม่ต่อมาในสมัยพระเจ้ากาบิละและเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์วัดเชียงมั่นได้กลายเป็นจุดสำคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาในล้านนาโดยมีพระธรรมยุทธ์มาจำพรรษาวัดเชียงมั่นจึงไม่เพียงเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาวเชียงใหม่ที่สืบทอดจากอดีตกว่า700ปี
0: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะ7กรกฎาคมที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นางนวลวรรณเกียรติวัฒน์นักผังเมืองชำนาญการพิเศษสำนักงานอบจ.เชียงใหม่เข้าร่วมการหารือประเด็นขนส่งสาธารณะคาร์บอนต่ำอย่างมีส่วนร่วมณศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ชั้น3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอาทิสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาสิทธิการเดินทางจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่การหารือครั้งนี้มุ่งกำหนดแนวทางพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ให้ปลอดภัยเป็นธรรม

0: ข้าถึงได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมผลักดันการจัดทำแผนแม่บทขนส่งสาธารณะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพการให้บริการเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมการประชุมครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของอบจ.เชียงใหม่ในการผลักดันโครงการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV Bus เพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงและตอบสนองความต้องการของประชาชนค่ะ
1: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
2: Your happiness our happiness Ness FM Your happiness

นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่อย่าปล่อยให้การคาดเดาต้องทำให้คุณหยุดชะงักนะคะเพราะเราตัดสินใจกันอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญเราทุกคนต่างก็พยายามที่จะให้การตัดสินใจนั้นดีที่สุดโดยอาศัยความรู้ทั้งหมดที่เรามีความพึงพอใจที่คุณได้รับจากการตัดสินใจมักจะเกิดจากผลลัพธ์ที่เกิดจากการตัดสินใจและระยะเวลาที่คุณใช้ในการพิจารณาสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกับความเป็นจริงเช่นอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากฉันไม่ได้งานนี้หรือถ้าหากฉันจะขอขึ้นเงินเดือนเร็วกว่านี้หรือถ้าฉันเรียนจบให้สูงกว่านี้คำถามเหล่านี้ค่ะจะนำพาให้คุณก้าวเข้าสู่โลกของนามธรรมซึ่งไม่มีสิ่งใดแน่นอนและคำตอบในสิ่งต่างๆก็จะถูกกำหนดด้วยจินตนาการของคุณดังนั้นอย่าปล่อยให้การคาดเดาทำให้คุณต้องหยุดชะงักค่ะ

0: ถอยมือถือใหม่
1: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
2: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
0: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
1: เอามาลดเพิ่มได
0: ้ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมากรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช้ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมากรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
5: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
0: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่สะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
6: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
6: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
7: น้ำผึ้งดอกลำไย
6: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
7: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
6: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
7: ขนมฮันนี่สูตร
6: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
7: ในราคาที่ไม่แพง
6: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอราบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
7: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอราบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
6: ์และฟอราบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
8: Mass FM Your Happiness

คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งด้านนะคะที่ทำให้ไทยติดอันดับ8ของโลกนั่นก็คือระบบสาธารณสุขดีที่สุดปี2026ซึ่งจากการรายงานจัดอันดับระบบสาธารณสุข100ประเทศทั่วโลกประจำปี2026ประเทศไทยติดอันดับ8จาก100ประเทศค่ะและเป็นอันดับที่1ในภูมิภาคอาเซียนด้วยคะแนน Health Care Index อยู่ที่ 77.5เต็ม100คะแนนนะคะซึ่งขึ้นมา1อันดับจากปี2025ที่ผ่านมาดัชนี Health Care Index เป็นการประเมินคุณภาพระบบสาธารณสุขในภาพรวมโดยคำนวณคะแนนเต็ม100จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจริงใช้เกณฑ์การวัดจากปัจจัยภาพรวมด้านบุคลากรทางการแพทย์ความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์การบริการทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาลโดยประเทศสมาชิกอาเซียนที่ติดอันดับใน100ประเทศมี7ประเทศตามลำดับนะคะอันดับที่8ได้แก่ประเทศไทย 77.5 คะแนนอันดับที่25สิงคโปร์ 71.9 คะแนนอันดับที่29มาเลเซีย 70.7 คะแนนอันดับที่41ฟิลิปปินส์ 66.8 คะแนนอันดับที่56เวียดนามอยู่ที่ 62.2 คะแนน58อินโดนีเซีย 61.2 คะแนนและอันดับที่88กัมพูชา 51.6 คะแนนส่วนประเทศอาเซียนที่ไม่ติดใน100อันดับได้แก่บรูไนเมียนมาลาวและติมอร์เลสเตสำหรับประเทศอันดับ 1-10 ที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกมาติดตามกันค่ะอันดับที่1ไต้หวัน 87.1 คะแนนตามมาอันดับ2เกาหลีใต้ 82.9 คะแนนอันดับที่3เนเธอร์แลนด์ 81.1คะแนนอันดับที่4ญี่ปุ่น 80.1 คะแนนอันดับที่5ออสเตรีย 78.9 คะแนนอันดับที่6เอกวาดอร์ 77.7 คะแนนอันดับที่7ฟินแลนด์ 77.6 คะแนนอันดับที่8ไทย 77.5 คะแนนอันดับที่9เดนมาร์ก 77.2 คะแนนและอันดับ10สเปน 77.2 คะแนน

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนบารีเชียงใหม่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน20คนจากองค์กร The Global Leadership Adventure ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ Friends for Asia ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดำเนินงานสนับสนุนอาสาสมัครและนักศึกษาต่างชาติในการศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างยาวนานกว่า10ปีกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวารีเชียงใหม่และกลุ่มเยาวชนชาวอเมริกันได้ร่วมทำกิจกรรมทางการศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติรวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสนุกสนานและมิตรภาพอันอบอุ่นระหว่างประเทศค่ะซึ่งนับว่าเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะการสื่อสารความกล้าแสดงออกและความเข้าในความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้แก่เด็กๆ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพต่อไปค่ะวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี้
1: กว่า50ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
2: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมประกวด Art Music Contest 2026สารฝันเยาวชนไทยจากใจอาร์ตปีที่20ค่ะปีนี้มาในธีม Harmony of Generationsเสียงเพลงเชื่อมใจสายใยแห่งความรักเพื่อร่วมสร้างช่วงเวลาพิเศษในเทศกาลวันแม่นะคะผ่านเสียงดนตรีที่เชื่อมหัวใจของครอบครัวและคนรุ่นใหม่เข้าด้วยกันเชิญชวนค่ะเยาวชนไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปีรวมทีมพลาดไม่ได้กับโอกาสครั้งสำคัญชิงทุนการศึกษาและของรางวัลรวมกว่า 93,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง4สิงหาคมโดยการแข่งขันกำหนดในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมณลานกิจกรรมแจ่มฟ้าสตรีทศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนอย่ารอช้านะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมสร้างตำนานบทใหม่ไปด้วยกันซึ่งรับสมัครเพียง30ทีมเท่านั้นหากครบจำนวนก็จะปิดรับสมัครทันทีผู้สมัคร1ทีมต้องมีจำนวนสมาชิก 4-10 คนเท่านั้นนะคะโครงการประกวดดนตรีเยาวชนไทยกลับมาแล้ว Art Music Contest 2026สารฝันเยาวชนไทยจากใจอาร์ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่บริษัทแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทจำกัดฝ่ายการตลาด053-093-447-17หรือ18หรือ093-138-9230 093-138-9231ค่ะ

0: ูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรวงผึ้งในนามของฟอราบีมีนมผึ้งนะคะซึ่งเป็นของเหลวสีขาวขุ่นผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงซึ่งอยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงานเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงนางพญาผึ้งฟอราบีค่ะอยากจะนำข้อมูลนะคะในเรื่องของนมผึ้งมาฝากกันว่าโดยนางพญาผึ้งจะบริโภคนมผึ้งตลอดอายุไขเพราะฉะนั้นทำให้มีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าผึ้งงานและผึ้งตัวผู้ถึง5เท่าภายในนมผึ้งจะประกอบไปด้วยเอนไซม์แร่ธาตุวิตามินบีรวมกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญอันเป็นสารสำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองความทรงจำผิวพรรณแล้วก็ช่วยปรับระดับฮอร์โมนด้วยอีกทั้งยังช่วยทำให้หลับสนิทร่างกายไม่อ่อนเพลียเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นอยากให้คุณมีโอกาสได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จากฟอราบีมั่นใจในกระบวนการผลิตทั้งความสะอาดมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายปลอดภัยค่ะฟอราบียังมีอีกมากมายหลายผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งซึ่งคุณมั่นใจได้นะคะเชิญค่ะแวะไปที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ Forabee Shop ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์สามารถติดตามทาง Facebook Fanpage Forabee Products หรือ @idline @forabee ได้นะคะ
1: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
2: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมะลิแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
1: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
2: กาดมะลิ
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวอนนภาชนบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199เองค่ะ
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: Mass FM Mass FM ความสุขของคุณ

0: ความงดงามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมือง
3: ประเพณีอินทขิง
2: ประเพณียี่เป่ง
3: งานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
3: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11-12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องมีเลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้น
9: ทางรอสตาร์มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
18: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
17: ่
18: ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

วันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้พบกันวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569พร้อมกับอากาศที่และดูจะน่าจะครึ้มตลอดทั้งวันเพราะเมื่อวานมีแค่ครึ้มอย่างเดียวแต่วันนี้ทั้งครึ้มแล้วก็ฝนเทมาตั้งแต่ตอนรุ่งเช้ากันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังทำให้หลายคนต้องวางแผนในการเดินทางออกจากบ้านกันเพราะนี่แหละเรื่องราวของอากาศแต่ละวันนี่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงมากๆเลยทีเดียวเช้านี้เจอฝนกันฉ่ำกันไปนะคะและที่สำคัญก็คือรถติดทุกเส้นทางมากๆเลยทีเดียวเป็นเย็นวันศุกร์เช้าวันศุกร์ที่ค่อนข้างวุ่นวายเพราะว่าแต่ละคนก็จะมุ่งหน้าไปทำงานไปส่งเด็กที่โรงเรียนนะคะแล้วก็อุบัติเหตุก็แอบเยอะด้วยเพราะว่าด้วยคำที่ถนนลื่นแล้วก็รีบมันมาคูณ2กันเลยทีเดียวทั้งรีบด้วยแล้วก็ทั้งรถติดด้วยแล้วก็ขับขี่ด้วยความอาจจะถนนลื่นต่างๆนานาด้วยขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันใครที่ถึงที่ทำงานก็ลุยงานกันต่อส่วนใครที่อาจจะยังไม่ถึงตอนนี้ก็ฝนมาเป็นพักๆเหมือนกันตกหนักบ้างเมาเบาบ้างคลาๆกันไปเดินเองค่ะแต่ที่แน่ๆเช้านี้อากาศเย็นมากๆเลยทีเดียวดูแลสุขภาพกันนะคะเริ่มต้นกับเช้าของวันศุกร์ด้วยงานของ POPกับฝนงานเก่าของเบิร์ดกะฮาร์ดค่ะและแททูคัลเลอร์สัญญาหน้าฝนงานเก่าของคาราบาวหยิบเพลงเก่าๆมาฝากกันในช่วงเช้าของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และก็แวะมาดูอากาศเช้านี้กันนิดนึงนะคะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันศุกร์ที่10กรกฎาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่30องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23.3 องศาสูงสุดเมื่อวานนี้ 30.2 องศานะคะบนยอดดอยไม่อัปเดตอากาศก็มาก็อยู่ที่ประมาณ 11-12 องศาก็ยังคงหนาวๆเย็นๆกันอยู่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็อย่างที่ทราบกันว่าฝนตกแบบนี้เราก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพกันนะฮะหลายคนบอกว่าเป็นผลจากบ่าวีหรือเปล่าตอนนี้บ่าวีก็อย่างที่ทราบกันดีที่ทางเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมุ่งไปทางจีนซะมากกว่าอาจจะเฉียดไต้หวันนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังแต่ก็มีการประกาศเตือนในส่วนของลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักใครจะไปจีนไปไต้หวันช่วงนี้ดูดินฟ้าอากาศกันด้วยกันละกันนะคะช่วงเช้าของเราฟังเพลงพร้อมด้วยกันค่ะ Big and the Super Band เพลงนี้บ้างกับคำเฉยๆค่ะ

ความรักของเราจะไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนในนิทานเหมือนในละครเหมือนในซีรีส์แต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกใหม่ฉันก็ยังจะเลือกเธอเพราะช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันมันก็เป็นโมเมนต์แห่งความสุขแม้จะอยู่ด้วยกันต่อไม่ได้อาจจะด้วยเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างก็จากกันด้วยดีแฮปปี้เอนดิ้งนะคะงานของ Begins ค่ะก่อนหน้านั้นมี Big and the Super Band กับคำเฉยๆการนาฬิกากับ28นาทีกับช่วงเช้าของวันศุกร์กันขอบคุณฟังและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับความสุขในการเดินทางนะคะไปไหนสบายใจฝนมาแค่ไหนก็ลุยได้เสมอต้องมีรถดีๆสักคันหนึ่งไว้ใช้เดินทางได้แบบไม่มีสะดุดรถใหม่ขับสบายกว่าเยอะเลยค่ะวันนี้ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมรอให้บริการคุณเสมอๆมาพร้อมกับทางเลือกพิเศษในรุ่นของ Land Cruiser FJ ความใหม่ล่าสุดปลุกตำนานแห่งความแกร่งพร้อมให้คุณได้ครอบครองแล้ววันนี้นะคะเลือกรับข้อเสนอพิเศษทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษอัตราที่ 1.99% ค่ะพร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care นะคะเฉพาะ Toyota Leasing และทางเลือกที่2ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99%พร้อมเลือกรับชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 package นะคะและพิเศษจองตอนนี้รับเพิ่มเป็น Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้ม Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายลุ้นรับข้อลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อนะคะสามารถกดรับสิทธิ์ได้ที่ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะระยะเวลาของกิจกรรมนี้จนถึง31สิงหาคมสอบถามและก็จองได้ทั้ง6สาขาของ Toyota เชียงใหม่ก่อนจองไปดูรถก่อนไปดูของจริงแล้วก็ไปเทสได้กันได้ Toyota เชียงใหม่เราพร้อมให้บริการคุณเสมอนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองงานลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009เปิดให้บริการทุกวันนะคะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลย Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยไม่ใช่ชั่วโมงสิครึ่งแรกของเราด้วยงานจากสครับเพลงนี้กับรอยยิ้มนะคะจะดีจะร้ายยิ้มไว้ก่อนสครับจากรอยยิ้มค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่โกลบอลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

Good up keep feeling on my head ค่ะคุณผู้ฟังระวังนะถ้าเกิดเจอฝนมากๆจะทำให้เราไม่สบายและป่วยได้ก่อนหน้านั้นมีงานของเทเลอร์นะคะกับCreate of on my guitar นั่นเองค่ะการรายการกับ42นาทีเข้าสู่ครึ่งหลังของเราและเพลงในโซนของเพลงสากลกันบ้างหลังจากที่ครึ่งแรกนี้ยกให้เพลงไทยกันแบบนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงไทยกันแบบเพลงใหม่ๆกันในช่วงของดีเจจุนแต่ไม่แน่นะวันนี้วันศุกร์อาจจะมีแบบเพลงเก่าๆให้ได้ฟังกันติดตามกันได้ในทุกช่วงของดีเจด้วยกันละกันค่ะพูดถึงสมัยนี้ค่ะคุณผู้ฟังพฤติกรรมในการส่งข้อความหากันก็มีอะไรแปลกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวล่าสุดเขาบอกว่าแชทไม่หนักบางทีไม่ค่อยคุยกันแต่ว่าเรียลหนักมากเลยทีเดียวสองพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันค่ะเมื่อสถิติเปิดเผยว่ากว่า 85% ของการส่ง DMหรือว่าการส่งข้อความหากันก็คือการแชร์คลิปสั้นหรือว่าเรียลแทนใจจนกลายเป็นภาษารักยุคใหม่กันเลยก็ว่าได้ค่ะเนื่องจากว่าการส่งคลิปตลกมีสาระบ้างหรือไร้สาระบ้างเนี่ยนัยสำคัญที่ซ่อนอยู่ก็คือความรู้สึกว่าเห็นคลิปนี้แล้วนึกถึงเธอเลยหรือว่าอยากจะให้ดูด้วยกันเลยประมาณนี้ดังนั้น Instagram ในตอนนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่แพลตฟอร์มคุมโทนภาพสวยอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ามันก็หมายถึงการที่จะได้ส่งอะไรที่มันรู้สึกว่าเราเห็นคลิปนี้มันดูน่ารักดีมันดูตลกดีมันดูหวานดีและอยากจะให้คนที่เรารักได้เห็นด้วยก็เลยส่งคลิปเรียวกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องราวของการคุยกันสมัยนี้บางทีไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะแค่ส่งเรียวหากันเท่านั้นก็โอเคแล้วเหมือนกันนะคะยุคสมัยก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยเนาะเงินจากนี้ก็แป๊บเพลงนี้กับฟาเวค่ะ

กันจากเดฟแล้วก็พระเจ้าเพลงนี้กับ Tell Me นะคะก่อนนั้นมีเนยอด้วย One in a Million ค่ะและเนโคแบ็กกับ Far Away แป๊บเดียวตอนนี้จะ10นาฬิกาแล้วด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเป็นเพื่อนกันในช่วงเช้าของวันศุกร์กันค่ะช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยๆไปข้างนอกอย่าลืมพกร่มกันด้วยกันละกันนะคะขอบคุณส่งท้ายกับโคเปนเฮาส์กันด้วยฝนมาแบบนี้เรื่องการซักผ้าเรื่องใหญ่และกวนใจคุณแม่บ้านแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นฝนมาแบบนี้ Rainy Season Sale เครื่องซักผ้าลดท้าฝนยกขบวนเครื่องซักผ้าแบรนด์ดังมาลดราคาคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วช็อปได้เลยวันนี้ที่โคเปนเฮาส์นะคะมาพร้อมกับเครื่องซักผ้า2ถัง15กิโลกรัมถังใหญ่ซักสบายเลยค่ะของไฮเออร์ราคาพิเศษอยู่ที่ 5,490 บาทหรือว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนขนาด20กิโลกรัมของไฮเออร์เช่นกัน 9,490 บาทและรวมไปถึงของโตชิบาเครื่องซักผ้าฝาบน10กิโลกรัม 5,990 บาทและอื่นๆมากมายอย่างเครื่องอบผ้าก็จำเป็นเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าช่วงนี้สมัยช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆและบางวันฝนไม่ตกก็ขี้เกียจตากผ้าเพราะบางทีตากผ้าแล้วฝนก็มาด้วยเพราะฉะนั้นอบผ้าสบายแน่นอนค่ะมีเครื่องอบผ้าติดบ้านไว้ไม่ต้องงอแดดไม่ต้องกลัวแวะไปเลือกกันได้ที่กบันเทาเช่นเดียวกันครบหลากหลายให้บ้านขุนเสมอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและช็อปกันได้ที่โกเปนเฮาทุกสาขานะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะและรวมไปถึงสาขาที่จังหวัดลำพูนใกล้ๆก็ไปช็อปกันได้พร้อมทั้งสิทธิพิเศษมากมายทั้งซื้อหมื่นคืน 2,000 เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขและอื่นๆมากมายอย่าลืมเข้าไปกดรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,000 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนเราที่ LINE Official ของโกเปนเฮาส์ได้ยินดีให้บริการเสมอค่ะอัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook ของโกเปนเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะ Little Mix เพลงนี้บ้างกับ Love Me Like You นะคะเจอกันรอบบ่ายเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะครึ่งปีแรกปี69กองถ่ายต่างชาติแห่ลงทุนไทยสร้างรายได้ 4,025 ล้านตอกย้ำไทยเป็นจุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตัวเลขการลงทุนจากกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วงครึ่งปีแรกของปี2569พบว่ามีกองถ่ายต่างประเทศแจ้งขออนุญาตถ่ายทำกับกรมการท่องเที่ยวจำนวน302เรื่องสร้างมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยรวม 4,025 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพและความเชื่อมั่นของผู้ผลิตคอนเทนต์จากทั่วโลกที่ยังคงเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญในภูมิภาคเอเชียซึ่งตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการลงทุนตลอดทั้งปี2568ทั้งนี้จากแนวโน้มในช่วง6เดือนแรกของปีประกอบกับโครงการถ่ายทำขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างเตรียมเข้ามาดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังประเทศไทยมีโอกาสสูงที่จะสามารถทำสถิติใหม่ด้านรายได้จากกองถ่ายต่างประเทศได้อีกครั้งในปี2569นางสาวพลอยทะเลกล่าวเพิ่มเติมว่าประเภทการที่สร้างมูลค่าการลงทุนสูงสุดได้แก่ภาพยนตร์เรื่องยาว21เรื่องมูลค่า1,989 ล้านบาทรายการเกมโชว์และเรียลิตี้22เรื่องมูลค่า811ล้านบาทและโฆษณา152เรื่องมูลค่า710ล้านบาทสำหรับ5ประเทศเขตปกครองพิเศษที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในไทยได้แก่สหรัฐอเมริกาจำนวน 1,543 ล้านบาทฮ่องกงจำนวน322ล้านบาทฟินแลนด์จำนวน300ล้านบาทเยอรมนีจำนวน297ล้านบาทและสหราชอาณาจักรจำนวน230ล้านบาทความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกทางด้านสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบสนับสนุนการถ่ายทำและมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย Thailand Film Incentive Measures การคืนเงินกองถ่ายต่างประเทศสูงสุด 30% ถือเป็นนโยบายส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศของรัฐบาลที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์และคอนเทนต์ระดับนานาชาติของภูมิภาคพร้อมสร้างรายได้การจ้างงานและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับทำข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกงานจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ือไม่อะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย

ังเพลงในช่วงบรรยากาศหน้าฝนหรือฤดูฝนแบบนี้มันชิลแล้วมันเข้ามากๆนะฮะคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กรกฎาคมเลยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกได้ยังคงมีฝนตกนะฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก็จะทำให้ปริมาณฝนนั้นเพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะในโซนบนทั้งหมดเลยทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะฮะเชียงรายพะเยาแล้วก็น่านเนี่ยจะชุ่มฉ่ำมากนะฮะ11จนถึง16กรกฎาคมนะครับคุณผู้ฟังวันนี้วันที่10นะฮะตรงกับวันลูกแมววันลูกแมวแห่งชาติหรือว่า National Kitten Day นะครับคุณผู้ฟังซึ่งถูกตั้งขึ้นครั้งแรกในสหรัฐเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความน่ารักแล้วก็ความสุขให้กับคนรักแมวทั่วโลกด้วยนะครับในขณะเดียวกันวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะฮะที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาเรื่องของแมวจรจัดที่ไร้บ้านนะครับพร้อมทั้งรณรงค์ให้ผู้ที่หันมาอุปการะเลี้ยงดูสัตว์จากศูนย์พักพิงเนี่ยนะฮะก็เรียกบริการเป็นการรณรงค์ให้นำสัตว์เลี้ยงที่ศูนย์พักพิงหรือว่าศูนย์ที่ดูแลสุนัขจรจัดหรือน้องแมวจรจัดเนี่ยนะฮะในการมาดูแลแทนที่จะไปซื้อนะฮะประมาณนี้แล้วก็เป็นการเน้นย้ำความสำคัญของการทำหมันและควบคุมประชากรแมวอย่างถูกวิธีด้วยนะครับวันนี้วันที่10นั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังอากาศยังคงสบายอย่างต่อเนื่องนะฮะในช่วงฤดูฝนนะครับเป็นช่วงที่เราจะเห็นบรรยากาศหมอกฝนนะฮะต่างๆในสดชื่นนะฮะลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศแล้วก็มองไปทางไหนก็จะสีเขียวไปหมดฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อก่อนถ้าย้อนไปสัก20กว่าปีเนี่ยเขาจะบอกว่าฤดูฝนเป็นฤดูโลซีซันของเชียงใหม่เนาะฤดูที่เป็นไฮซีซันก็ฤดูหนาวแหละนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาที่ฤดูร้อนช่วงที่ไปช่วงสงกรานต์อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ปี2026นะฮะฤดูร้อนกลายเป็นโลซีซันแทนนะฮะเพราะทุกอย่างมันร้อนไปหมดเลยคุณผู้ฟังจะไปไหนก็ร้อนจะทำอะไรมันก็ไม่สะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างจะพลิกไปอีกแบบนึงในขณะที่ฤดูฝนจากที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าฤดูโลซีซันเดี๋ยวนี้กลายเป็นไฮซีซันของเชียงใหม่ที่แท้จริงนะครับเพราะว่ามองไปทางไหนก็สดชื่นเขียวขจีนะฮะอากาศดีสุดๆถึงแม้ว่าจะมีฝนตกแต่มันก็เป็นอีกไวบ์นึงอีกบรรยากาศนึงที่หลายๆคนอยากจะมาสัมผัสไง

เอิร์ธพัทรวีนะฮะอยากให้มาด้วยกันนะครับเหมาะมากเลยเวลาฟังเพลงแบบนี้เวลาเราจะได้พักผ่อนหรือว่าได้ไปแบบใช้เวลาส่วนตัวในการปล่อยใจให้มันสบายๆนะให้มันชิลๆนะฮะโดยเฉพาะวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนนี้นะครับผู้ฟัง28 29เนาะวันหยุด2วันต่อเนื่องนะฮะแล้วก็คุณสามารถที่จะไปเกี่ยวเอาวัน26 25เสาร์อาทิตย์แล้วก็27ขอหยุดเพิ่มอีกวันนึงเป็นวันหยุดยาวถึง5วันด้วยกันนะฮะก็ถือว่าเป็นวันที่ทำให้คุณได้ชิลสบายๆพักผ่อนในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะฮะแล้วก็ยิ่งไปเที่ยวแถวเชียงใหม่ตัวแถวเชียงดาวนะฮะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหบรรยากาศจะดีมากๆเลยทีเดียวเนาะนะต่อความสุขให้กับคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้คงจะต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันต่อเนื่องกันก่อนเนาะแล้วขอบคุณดีครับในช่วงนี้กับ Global House นะฮะเรื่องของฝนเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าบางทีมันก็ดีเนาะมันทำให้สุขสดชื่นแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ทำให้บ้านเรามีปัญหาถ้าเกิดว่าบ้านใครที่อาจจะไม่ค่อยดูแลมาสักพักใหญ่ๆละนะครับมีทั้งรอยร้าวรอยรั่วซึมนะฮะรอยอะไรต่างๆมากมายนะครับอย่าปล่อยให้บานปลายนะวันนี้ Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะครับครบตัวช่วยในการซ่อมแซมบ้านเลยครับทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวต่างๆครับพร้อมกับสีทาบ้านและเครื่องมือช่างอุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายเลยทีเดียวครับวันนี้นะฮะพิเศษซื้อครบ 10,000 บาทรับทันทีคูปองส่วนลดอีก 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านแบบไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะครับไปช็อปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาของดีราคาคุ้มเลือกได้ง่ายๆครบจบได้ในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

สองเพลงที่มีจังหวะคล้ายๆกันเลยนะฮะหูฟัง This is Love นะฮะจาก Better Weather ครับแล้วก็ยินดีที่ไม่รู้จักนะฮะจาก25 Hours นะครับน่าจะเป็นเพลงที่คุณฟังร้องตามมันได้นะฮะในชั่วโมงนี้นะครับยังส่งต่อความสนุกแล้วก็ความสุขนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องกันนะครับผู้ฟังที่ชื่อแบบ Radio Freshen Up นะครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับคุณผู้ฟังฮะแล้วก็ตอนนี้ใครที่มีอาการปวดนะครับบางคนไปออกกำลังกายนะฮะไปเต้นแอโรบิกมาไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำรู้สึกว่าคุณรู้สึกปวดไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะปวดหลังปวดไหล่หรือนั่งทำงานนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังออฟฟิศซินโดรมถามหานะฮะสามารถที่จะบรรเทาอาการปวดจากการทำงานหนักและกิจกรรมต่างๆได้ด้วยฟลานิลนะครับครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมลทิวซาลิซาเลสครับสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดครับแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการตัวยานั้นจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนะฮะปวดข้อฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึงนะครับเพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขนะฮะดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดนั้นสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตกันละกันมีฟลานิลติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้นะครับคุณผู้ฟังครีมบรรเทาปวดฟลานิลมีจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ

0: ไม่เข้าใจ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

สตอเพลงสนุกๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปเรื่อยๆนะฮะและนี่คือเพลงของรณดลนะฮะน่ารักจนใจเจ็บครับแล้วก็รณิศราชยาโมฮะหวานใจผมน่ารักกว่าใครนะครับแต่ความน่ารักแบบนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนฮะสำหรับ MG Urban นะฮะรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG ครับคันนี้สดใหม่นะใครที่ชอบรถดีไซน์น่ารักน่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแถมยังขับง่ายก็ต้องยกให้ MG Urban นะครับเพราะเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่นะครับคุณผู้ฟังและที่สำคัญเนี่ยนะห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายครับแล้วก็เบาะนั่งนะฮะมีแบบระบบเป่าลมด้วยนะครับและด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรด้วยสำหรับการชาร์จนะฮะ1ครั้งสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรนะครับและที่สำคัญคือการบริการหลังการขายครับเพราะเรามีศูนย์บริการทั่วประเทศของ MG นะฮะมากถึง126แห่งพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับแวะไปฮะที่ศูนย์หรือว่าโชว์รูมของ MG ทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังไปพบกับ MG Urban กันได้เลยตอนนี้มีรถทุกโชว์รูมแล้วนะครับพร้อมกับรถให้ทดลองขับกันด้วยใกล้ที่ไหนไปที่นั่นกับน้อง MG Urban นะครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศกันได้เลยครับ

อยากมองเธอในแง่ร้ายจากพลเชษนะฮะแล้วก็บรรดลครับน่ารักจนใจเจ็บนะครับและขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะฮะวันนี้ถ้าลูกน้อยของคุณมีอาการหายใจหอบครับซี่โครงบุ๋มนะฮะเหล่านี้คือสัญญาณเตือนของ RSV นะครับรวมไปถึงอาการจมูกปานนะฮะเหนื่อยหอบหายใจเร็วหรือมีอาการซึมผิดปกติหรือว่าดูดนมได้น้อยเนี่ยแน่นอนครับสัญญาณนี้อาจจะทำให้เกิดอาการลุกลามแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับสังเกตอาการให้ไวครับรีบพบแพทย์เมื่อมีสัญญาณเตือนเพื่อให้ลูกน้อยนั้นได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีนะครับแวะไปปรึกษากันได้เลยนะที่โรงพยาบาลลานาเรามีกุมารแพทย์ตลอด24ชั่วโมงนะครับในการให้คำปรึกษาพร้อมดูแลด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้เลยครับ0521347777นะครับนอกจากนี้ที่โรงพยาบาลลานามีบริการภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป RSV สำหรับเด็กเล็กนะครับโดยมีกุมารแพทย์ในการประเมินก่อนเข้ารับบริการเพื่อแนะนำชนิดที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละคนด้วยนะฮะปรึกษากุมารแพทย์ที่ศูนย์กุมารเวชกรรมที่โรงพยาบาลลานาได้เลยครับ0521347777นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: พลงนี้น่ารักดีนะฮะจากน้องจอนนัทโชนะครับจะเพลงว่าอยากสอนภาษาเหนือคุณอากาศอุ่นครึ้มแบบนี้ฟังเพลงที่มันมีจังหวะสดใสหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเบรกสักครู่นึงฟังข่าวต้นชั่วโมงฮะแล้วก็ชั่วโมงหน้าครับแน่นอนยังเราส่งต่อเพลงจังหวะสนุกสนุกแล้วก็น่ารักน่ารักให้ฟังกันต่อนะครับสามเพลงนี้ไปเริ่มต้นกันต่อชั่วโมงที่สองฮะ
1: Plus this coming up next

0: go anywhere
1: สำหรับนี้จะไปเริ่มต้นกันต่อนะครับสำหรับชั่วโมงที่2นะฮะเริ่มที่ลิปตาฮะทักครับแล้วก็ไปตามต่อที่อู้ประจ้างจากบี้สุกริตและไปปิดท้ายที่เจ้าอี้ภูวสิทธิ์กับหม้อหุงข้าวสักครู่หลังข่าวเดี๋ยวเรามาครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมรสุมแรงจากอิทธิพลซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวีไทยเจอคลื่นลมแรงฝนหนัก 10-15 กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยคลื่นลมแรงและฝนตกหนักซึ่งมีผลไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมแม้ซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวีจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยและไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่การเคลื่อนตัวของพายุไปทางตอนบนของเกาะไต้หวันก่อนขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วง 10-12 กรกฎาคมจะช่วยเสริมกำลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นผลกระทบที่เห็นชัดตั้งแต่วันนี้คือคลื่นลมในทะเลเริ่มแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตรกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งและขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองส่วนผลกระทบด้านฝนจะเริ่มชัดเจนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยช่วง 11-14 กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะกาญจนบุรีระนองพังงาจันทบุรีและตราดต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่ผู้ที่มีแผนเดินทางไปไต้หวันหรือชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนควรติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นบาหวีกำลังเคลื่อนผ่านพื้นที่ดังกล่าวและล่าสุดการบินไทยได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินบางเที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพไทเปและไทเปกรุงเทพระหว่างวันที่10-11กรกฎาคมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตร พร้อมห้องโดยสารกว้าง นั่งสบาย มั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: สวัสดีเจ้า คุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
13: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

กรกฎาคม2569นะฮะพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์หน้านะฮะและปลายสัปดาห์ปลายเดือนนะฮะพร้อมกับวันหยุดยาวนี่ถามหาวันหยุดตลอดเลยอ่ะอยากพักผ่อนอะไรอย่างงี้มั้งบางทีเนี่ยนะฮะอยู่ในที่ที่เราคับที่เนี่ยมันอาจจะอยู่ได้นะแต่พอคับใจเนี่ยมันอยู่ยากจริงๆฮะ

0: ใกล้ๆหน่อย
1: แน่นอนครับเพลงนี้คุณฟังถ้าอยู่ในยุคเดียวกับเรานะฮะยุคเดียวกันเราจะรู้จักเพลงนี้จากสองหนุ่มแดนและก็บีมใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนพอถึงในยุคปี2026ครับเด็กเจนซีทั้งหลายก็เอาเพลงที่อยู่ในยุคอย่างเจนวายมาร้องใหม่นะฮะในเวอร์ชันของพวกเขานะฮะและเพลงนี้รู้จักกันดีครับไปน่ารักไกลๆหน่อยนะฮะจากเจลส์บอยแล้วก็น้องนิวชัยพักนั่นเองครับพูดถึงเรื่องของศิลปินในยุคใหม่นะฮะนี่ล่าสุดเลยครับ RS เนี่ยเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่กับ Artist Icon หรือว่านักร้อง AI นะฮะเป็นรุ่นแรก6คนด้วยกันจะบอก6คนก็ไม่ได้สิ6ศิลปินดีกว่านะฮะก็จะมีนัวนะฮะมีทามินลูน่าจอยจอยอารินแล้วก็สเตลล่านะครับที่ทาง RS เองบอกเองว่าจะทยอยปล่อยผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องนะฮะล่าสุดครับปล่อยเพลงแรกออกมาซิงเกิลแรกจากทามินฮะเป็นนักร้องที่อยู่ในฝั่งเพลงเพื่อชีวิตนะฮะในรายการนำเอาเพลงเก่าอย่างเพลงเก็บตะวันของพี่อิทธิพลางกูลนะครับมาทำใหม่นะฮะเป็นบทเพลงที่อยู่ในความทรงจำของคนไทยหลายๆคนนะครับมาถ่ายทอดผ่านมุมมองคนทำงานในยุคปัจจุบันกับดนตรีที่ร่วมสมัยผสมผสานกลิ่นอายฮิปฮอปนะฮะโดยการเล่าเรื่องแบบจริงใจประมาณนั้นนะครับว่ามานะสะท้อนชีวิตของผู้คนกำลังต่อสู้เพื่ออนาคตนั่นเองครับพอเพลงนี้ปล่อยออกมาปุ๊บนะฮะเสียงแตกทันทีครับคุณผู้ฟังแน่นอนครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะเท่าที่ผมไปดูในเพลงนี้นะฮะในช่องของ YouTube Official ของทาง RS เนี่ยคอมเมนต์เนี่ยไปทางในทิศเดียวกันแทบจะหมดเลยทีเดียวครับก็แน่นอนฮะก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของการใช้ AI นะฮะมาร้องเพลงที่เป็นเพลงตำนานอย่างเพลงเก็บตะวันนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเป็นเพลงที่เรามันจะมีภาพจำของพี่อิทธินะฮะพี่เสือธนพลนะฮะคุณผู้ฟังมีความชัดเจนมากๆว่าเนี่ยนะฮะเวลาคนร้องมันใส่จิตวิญญาณเข้าไปนี่คือผมเท่าที่ผมสรุปมานะประมาณว่าเพลงมันมีจิตวิญญาณของมันอยู่นะฮะพอมาใช้อะไรที่มันไม่มีจิตวิญญาณเข้ามาร้องเนี่ยบางทีมันรับไม่ได้บางทีมันรู้สึกว่าเพลงเสียดายของบางทีของดีๆมันทำให้เละแบบนี้นี่คือแบบคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วก็ประเด็นเนี้ยค่อนข้างจะแตกหนักมากๆเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเพลงที่ใช้เป็นเพลงในตำนานเนี่ยถ้าเป็นเพลงแต่งออกมาใหม่เนี่ยมันอาจจะอีกฟีลนึงก็ได้นะคุณผู้ฟังแต่ดันเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักแล้วก็เป็นเพลงขึ้นทิ้งว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะแล้วก็แน่นอนครับก็จะต้องมีอีกส่วนนึงที่เขาอาจจะชื่นชมแน่นอนครับเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะมาพัฒนาโปรเจกต์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะโดยข้อสรุปก็คือว่าถ้าจะใช้ AI เนี่ยน่าจะใช้ในแง่ของการมาช่วยพัฒนาในเรื่องของเพลงคือเพลงอ่ะนะฮะเขาบอกว่ายังไงคนร้องมันคือความจริงใจที่มันอยู่ในความเป็นคนเนาะคุณผู้ฟังในแง่ของความเป็นธรรมชาตินะฮะรวมไปถึงความมีชีวิตชีวามีคนแซวเน้นๆว่าจะไปขอลายเซ็นศิลปินได้ที่ไหนนะฮะจะไปดูคอนเสิร์ตตอนไหนจะจัดกี่โมงอะไรเงี้ยจะไปซื้อตั๋วนี่มีคนไปขยี้อีกนะคุณผู้ฟังมันก็จริงแหละนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนซึ่งบางคนก็บอกว่าการฟังเพลงที่มาจาก AI นี่มันรับไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันฟังแล้วมันดูแปลกๆนะฮะห้องจังหวะเสียงหรือดนตรีอะไรต่างๆมันก็ฟังแล้วมันก็ดูยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเขามีคนแนะนำบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI มันก็ดีนะเอามาช่วยในแง่ของการร้องไกด์ก็ได้อะหรือปรับแต่งเรื่องของเสียงนะฮะหรือว่า voice นะครับหรือการลดทอนเรื่องเสียงรบกวนอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยอย่างเงี้ยโอเคนะฮะแต่ถ้าจะให้ AI มีบทบาทในการทำเพลงไปเลยเนี่ยหรือร้องแทนเนี่ยอันนี้คนอาจจะยังไม่ยอมรับก็ได้นะฮะในแง่ของเรื่องราวของศิลปะโดยเฉพาะเพลงเป็นเรื่องของศิลปะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความเข้าใจของมูดของโทนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าให้ AI ทำโดย 100% เนี่ยมันก็อาจจะไม่โอเคในยุคนี้นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่า RS เองก็จะเป็นคนที่เป็นค่ายที่มักจะทำอะไรที่มาก่อนการเสมอนะคุณผู้ฟังอย่างก่อนหน้านู้นเนี่ยอย่างค่ายกามิกาเซ่จำได้อยู่เลยว่าตอนที่เปิดตัวใหม่ๆเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีอะไรที่พูดถึงเยอะพอสมควรนะฮะแต่เวลาผ่านไปปุ๊บอ้าวก็เป็นที่ยอมรับกันในที่สุดอะไรแบบนี้อันนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะไปยังไงต่อนะฮะแต่แน่นอนครับ6ศิลปินนี้เราจะได้ฟังผลงานอย่างแน่นอนในรูปแบบของ artificial icon นะฮะหรือว่า artist icon หรือว่า AI เป็นศิลปินใหม่ล่าสุดจาก RS Music X นั่นเองครับ

no status no status ฮะจากบัสนะครับพูดถึงเรื่องกั๊กนี่เหมือนกันนะฮะเพราะที่สังเกตมาเนี่ยเพลงของยุคติดเจนซีเนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบแนวกั๊กแนวแบบว่าเล่นตัวนะฮะแบบไม่ทำตัวเหมือนแบบเฉยเมยไม่ค่อยสนใจอะไรประมาณนี้เหมือนแบบไว้เชิงอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าตอนนี้นะฮะเด็กยุคใหม่เขาทำตัวให้เปลี่ยนไปกับคำที่เกิดขึ้นในยุคก่อนหน้านี้ที่แบบว่าทุกอย่างจะต้องแบบค่อยๆดูไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกอย่างจะกลับด้านหมดนะฮะคุณผู้ฟังยิ่งยุคนี้ใครทำตัวเย็นชาเล่นตัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่าเตรียมบอกความสัมพันธ์ได้เลยบอกลาความสัมพันธ์ที่คลุมเครือได้เลยนะฮะประเภทคลุมเครือนี่ไม่ต้องมาพูดกันได้เลยฮะแนวคิดนี้นะฮะเป็นแนวคิดใหม่ล่าสุดครับชื่อว่าชาลันส์นะฮะเป็นเทรนใหม่นะเทรนเดทใหม่ของเด็กเจนซีนะครับเป็นแนวคิดที่อยู่ในขั้วตรงข้ามคำว่านอนชาลันส์นะฮะที่แปลว่าทำตัวเฉยเมยหรือแบบประมาณเล่นตัวอะไรประมาณนี้นะฮะหรือแทนที่ทำเป็นแบบเหมือนกับเหมือนไม่ค่อยสนใจไม่แยแสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคำว่า challenge นะฮะเป็นคำผสมครับคำว่า challenge กับ non challenge นะฮะซึ่งหมายถึงการแสดงความรู้สึกแบบเปิดเผยตรงไปตรงมานะฮะแบบไม่ปิดบังนะฮะว่าแบบยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่มีความกักใดๆทั้งสิ้นนะฮะคือจะไม่ลังเลที่จะเป็นฝ่ายทักข้อความไปก่อนไม่เสียศักดิ์ศรีอะทักไปก่อนได้เลยไม่เป็นไรอยากคุยด้วยแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไปต่อกันได้ไม่ได้จริงๆก็จะปฏิเสธด้วยความสุภาพและให้เกียรติครับแทนที่จะหายตัวไปเฉยๆโดยที่ไม่อธิบายอะไรนี่คือความสัมพันธ์แบบชาลันซ์นั่นเองนะฮะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเดทบอกนะครับว่าเทรนนี้เนี่ยถือว่าเป็นพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมนะครับเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้คนมักเข้าใจผิดว่าการทำตัวนิ่งๆไม่แสดงความรู้สึกคือสัญลักษณ์ของความมั่นใจและจะทำให้อีกฝ่ายสนใจนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการกล้าแสดงออกว่าชอบใครสักคนหนึ่งต่างหากฮะที่ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างแท้จริงเนาะเพราะคุณจะต้องไปเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่อาจจะถูกปฏิเสธได้การซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงความเย็นชาเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณเข้มแข็งเสมอไปนะครับแถมในยุคที่ผู้คนเนี่ยปัดแอปหาคู่กันอย่างรวดเร็วเนี่ยการมัวเล่นแต่เกมจิตวิทยาการกักความรู้สึกการนำเป็นไม่สนใจนะฮะอาจจะทำให้พลาดโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่ใช่ไปอย่างน่าเสียดายนะฮะดังนั้นนะคำว่าชาลันส์เนี่ยนะครับจึงเป็นการดึงเอาอำนาจในการตัดสินใจเรื่องความรักกลับมาอยู่ในมือของเราครับแทนที่จะต้องมารอคอยโชคชะตาหรือลุ้นไปกับอัลกอริทึมของแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะชัดเจนและความต้องการและความรู้สึกของตัวเองตั้งแต่แรกครับเพราะมันจะสามารถช่วยคัดกรองคนที่ไม่พร้อมคนที่ชอบเล่นเกมคนที่มีเป้าหมายไม่ตรงกับเรานี่ออกไปได้อย่างรวดเร็วนะฮะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาและสามารถขยับเข้าใกล้คนที่พร้อมจะรับฟังพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันและก็จะเข้าใจกันได้อย่างแท้จริงอันนี้น่าสนใจจริงๆนะครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่นักเชี่ยวชาญด้านการเด็กเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะค้นหาคนที่ตรงใจและตรงจิตกับเรามากที่สุดครับคุณผู้ฟัง

0: นี่คือ My Magic ครับจาก Birkin นะฮะและขอบคุณด้วยกับ Toyota เชียงใหม่ครับวันนี้พบกับ Land Cruiser FJ ปลุกตำนานความแกร่งพร้อมให้คุณครอบครองเป็นเจ้าของแล้วนะครับพร้อมกับข้อเสนอ2ทางเลือกด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.99% พร้อมกับประกันภัยชั้น1 Toyota Care และทางเลือกที่2นะครับดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% พร้อมรับชุดแต่งแท้จาก Toyota นะครับ1แพ็คเกจไม่ว่าจะเป็นUnborn Explorer นะครับหรือจะเป็น Urban Unique นะฮะและFreedom Journey แบบไหนก็ได้นะครับพิเศษจองตอนนี้รับเพิ่ม Toyota Fulfill Deal สุดคุ้มนะครับ Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อด้วยกันนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจของทาง Toyota เชียงใหม่ครับแวะมากันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสัมปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com

เพลงนี้ได้กลั่นออกมาจากความรู้สึกที่อยู่หัวใจลึกๆเลยครับนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนครับเพลงใหม่ล่าสุดนะครับขอบคุณกับพายุเชียงใหม่นะครับวันนี้เราคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมนะฮะผมบางครับศีรษะล้าจากพันธุกรรมผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังที่ผมปกตินี่แหละแต่อยากจะเปลี่ยนทรงผมใหม่นะฮะแต่ไม่อยากตัดนะอยากเก็บผมไว้ประมาณนี้เราก็มีครับคุณผู้ฟังสำหรับวิกผมนะฮะวิกผมแท้วิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับคุณผู้ฟังวิกผมที่นี่เราเน้นเรื่องของวิกทอมือวิกติดกาวหรือวิกมีไรผมนะครับทำให้คุณเนี่ยดูเนียนเป็นธรรมชาติแล้วก็เสริมสร้างบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับมีทั้งทรงของคุณสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีคุณผู้ฟังแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับเปิดบริการทุกวันเลยครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่ครับเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องที่ไฮยูเชียงใหม่นะครับสนใจนะฮะคุณผู้ฟังแวะมาได้เลยครับใครที่ไม่สะดวกไปที่ร้านก็สามารถทักอินบ็อกซ์ไปได้ครับวิกทุกแบบเรามีพร้อมส่งไม่ต้องรอทอนะฮะไม่ต้องพรีออเดอร์ให้เสียเวลาด้วยก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้เข้าไปที่แฟนเพจของเรานะครับที่ Hiyu Wigs นะครับเติม S ด้วยนะครับเข้าไปดูรีวิวนะฮะไม่ว่าจะเป็น before after นะครับหรือว่าทรงสวยๆทรงผมสวยๆทรงไหนที่เหมาะกับคุณก็สามารถไปเลือกดูก่อนได้เลยทางแฟนเพจนะครับ

0: ลืมนะครับกับงานของเราที่ BYD Northstar กับ Northstar MD DMI Day ครับวันดีๆที่ Northstar นะครับให้คุณไปทดลองขับนะครับทดลองขับก็ดีบรรยากาศก็ดีจองก็ดีฮะจองรถภายในงานนะครับรับ BYD Limited Boxes นะครับมูลค่า990 บาทนะครับคุณผู้ฟังที่สาขามหิดลนะครับ2วันด้วยกันนะฮะวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นี้ไปเจอกันได้นะฮะภายในงานยังมีกิจกรรมเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวิร์คช็อปบอลลูนอาร์ตแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มของว่างสุดพิเศษจากร้านนากามะด้วยนะครับรวมไปถึงการเช็คอินแล้วก็ภาพโพสต์ภาพผ่านโซเชียลมีเดียรับบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์กันด้วยครับก็สามารถที่เข้าไปลงทะเบียนรับของที่ลึกกันได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะ0532785555นะครับพรุ่งนี้เจอกันที่สาขามหิดลตรงแยกสนามบินนะครับกับงาน BYD Northstar MD DMI Day วันดีๆที่ Northstar นะครับหมดเวลาของผมแล้วนะฮะคุณผู้ฟังขอบคุณกับการติดตามนะครับเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อในชั่วโมงหน้าที่ Beautiful Sound ครับแล้ววันจันทร์เรากลับมาเจอกันต่อในสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมกลางเดือนพอดีนะฮะไปก่อนแล้วกันครับคุณผู้ฟังมีความสุขมากๆกับการพักผ่อนในช่วงเที่ยงเดี๋ยวช่วงบ่ายทำงานกันต่อสวัสดีครับ
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงในโอกาสเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากเพราะไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทางด้านความมั่นคงการร่วมกันสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการสร้างความเข้าใจพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในการพัฒนาการค้าชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเร่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าและโลจิสติกลดความซับซ้อนของขั้นตอนการรถปล่อยสินค้าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการค้าชายแดนสร้างรายได้ให้กับทั้งสองประเทศและอีกหนึ่งผลสำเร็จคือการแก้ไขปัญหาการค้าสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลากระพงซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้งสองประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ทำให้การแก้ไขปัญหามีความคืบหน้าย้ำว่าการเยือนมาเลเซียครั้งนี้มีความคุ้มค่าและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำในลักษณะท็อปดาวน์ช่วยให้การเจรจาและการผลักดันความร่วมมือในประเด็นต่างๆเป็นไปได้อย่างราบรื่นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออื
5: มไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและรีเบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวัน ยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟลานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟลานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟลานิวฟลานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟลานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟลานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
16: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
20: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
21: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
22: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาท เชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
0: ยิงเข้าไปแล้วครับ
22: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
16: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
22: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
0: ยิงเข้าไปแล้วครับ
22: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
20: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful สาวค่ะเพลงเพราะฟังสบายช่วงเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเบรกมื้อเที่ยงของคุณเราอยู่เป็นเพื่อนคุณเลือกเพลงเพราะฟังสบายแบบนี้ให้ได้ฟังกันค่ะวันนี้มีเพลงจากยุค 80s หลายเพลงทีเดียวนะคะเริ่มต้นไปชาเดย์กับเพลง The Sweetest Taboo นะคะก็เพลงที่น่าฟังมากอีกเพลงหนึ่งของชาเดย์นะคะผู้หญิงรูปร่างดีหน้าตาสวยนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงของอีฟอนเอลิแมนผู้หญิงรูปร่างดีหน้าตาสวยด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Saturday Night Fever นั่นเองนะคะเพลง If I Can't Have You เพลงของ Bee Gees ที่เขียนในภาพยนตร์เรื่องนั้นแล้วก็แตกต่างไปจากการประสานเสียงที่ Bee Gees เคยทำน่าฟังทีเดียวนะคะก็เลือกมาฝากคุณไปนะคะสองเพลงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งวันนี้ธนาคารโลกได้เปิดเผยข้อมูลรายได้มวลรวมประชาชาติ GNIปี2568โดยไทยมี GNI อยู่ที่ 562,095 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทำให้ประเทศไทยยังคงมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ2ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซียและอยู่เหนือประเทศฟิลิปปินส์สิงคโปร์และอีก 2-3 ประเทศอย่างเช่นเวียดนามและก็มาเลเซียด้วยนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ถึงจะไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูน

0: 053-202-0009
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ถึงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
5: Good song Good song Good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดีๆ Good memory
6: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: กูสองกูดเมมโมรีวันนี้นะคะเลือกเพลงที่โด่งดังอีกเพลงหนึ่งของโทนี่ออร์เรโดแอนด์ดอนดอนก็เป็นวงดนตรีของพวกเขานั่นเองเพลงที่ชื่อ I Play and Sing นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วเพลินๆดีนะคะเหมาะกับช่วงเบรกเที่ยงของคุณได้เพลงแล้วก็ซิงไปด้วยนะคะสำหรับบางท่านที่ไม่ได้เพลงก็ลองสังเกตดีๆว่าคุณฟังเพลงนี้แล้วคุณโครงศีรษะตามไปเคาะพื้นบ้างเคาะมือเคาะเท้าบ้างหรือเปล่าเพราะว่าช่วงทำนองของเพลงนั้นเป็นใจให้เรารู้สึกว่ามันอารมณ์ดีนะคะ I play and sing ลองทำดูค่ะก็เป็น Good Song Good Memory วันนี้ที่เลือกมาฝากคุณค่ะ I play and sing

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Saleจัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้า

0: ั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้ง Air Inverter ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอนนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวีบิ๊กแมชบิ๊กเซลพร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่ Toyota เชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูน Toyota เชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
1: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: จริงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ยิงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
5: จากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้เลือกหัวข้อให้ความเมตตามนุษย์โดยการเป็นผู้ให้ให้มากขึ้นการเป็นผู้ให้นั้นยากกว่าการเป็นผู้รับแต่การเป็นผู้ให้นั้นสง่างามยิ่งนักต้องฝึกการบริจาคบ่อยๆทีละน้อยก็ได้เราอาจจะบริจาคสิ่งของที่ใช้แล้วหรือทรัพย์สินที่พอมีอยู่บ้างให้กับคนที่ด้อยกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสและจงชักชวนให้คนใกล้ชิดคนในครอบครัวมีส่วนร่วมด้วยโดยเขายังไม่ต้องบริจาคก็ได้แต่ว่าชวนเขาไปเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะเรียนแบบอย่างที่ดีจากคุณและนิยมจิตใจของคุณมากขึ้นการแสดงความรักความเมตตาและเป็นผู้ให้คนอื่นบ่อยๆนี้นอกจากจะทำให้คนอื่นนิยมคุณแล้วยังทำให้จิตใจของคุณพองโตด้วยความรู้สึกเป็นสุขเมื่อได้พบเห็นปฏิกิริยาจากคนที่คุณแสดงความเมตตากับเขาด้วยลองทำอะไรให้คนอื่นๆมากขึ้นสักหน่อยนะคะนอกจากจะเป็นการบริจาคแล้วลองเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ไปแสดงความขอบคุณให้กำลังใจโครงการดีๆที่เขาทำเพื่อมนุษย์คนอื่นดูบ้างก็ได้เพื่อให้เขามีกำลังใจมากขึ้นและคุณจะรู้สึกชอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยค่ะ3 2
6: 1 Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
5: ฟัง Triple Track 3 in 1 วันนี้นะคะเริ่มต้นที่ Doobie Brothers กับเพลง Waterfall Beliefs เพลงที่2เป็นเพลงของ Journey ค่ะเพลง Who's Crying Now เพ พลงที่3เป็นเพลงของ Billy Joel กับเพลง My Life ก็เป็นเพลงน่าฟังทั้ง3เพลงเลยค่ะ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้กับ Beautiful Sound ค่ะ

คุณผู้ฟังคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับฟังรายการ Beautiful Sound สำหรับเที่ยงวันนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะส่งท้ายด้วยโขดดีๆนะคะก่อนจากกันความเกลียดชังความขุ่นเคืองใจและการผูกใจเจ็บทำให้ชีวิตเสียรสชาติแต่ความรักการให้อภัยและความเมตตาเติมความหวานชื่นกลับคืนให้ Beautiful Sound ขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายทุกท่านค่ะพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงด้วยกันใหม่กันทิตาสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพาณิชย์พลิกเกมข้าวไทยเน้นคุณค่าไม่ใช่ปริมาณชูข้าวรักโลกข้าวอัตลักษณ์ข้าวสุขภาพกระทรวงพาณิชย์เดินหน้ายกระดับภาคการผลิตข้าวไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงหวังปรับโครงสร้างการค้าข้าวจากการเน้นปริมาณสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรพร้อมรับกระแสความต้องการของตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ของสินค้านายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสนค.ได้ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อปรับโครงสร้างการค้าข้าวไทยให้สอดคล้องกับนโยบายข้าวประณีตของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านจากการขายปริมาณไปสู่การขายคุณค่าปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวคิดเป็นร้อยละ 43.3 ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งประเทศครอบคลุมเกษตรกรกว่า 4.6 ล้านครัวเรือนหรือร้อยละ 60 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดขณะที่การปลูกข้าวนาปรันเพิ่มขึ้นจาก8ล้านไร่ในปี2564เป็น13ล้านไร่ในปี2568แม้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่ราคาข้าวกลับไม่สอดคล้องส่งผลให้ไทยยังเผชิญกับปัญหาการแข่งขันด้านปริมาณและมูลค่าที่ลดลงด้วยเหตุนี้สนค.จึงผลักดันกลยุทธ์ตลาดนำการผลิตมุ่งส่งเสริมการค้าข้าวมูลค่าสูงเพื่อตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่ที่ยินดีจ่ายในราคาสูงขึ้นสำหรับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งข้าวมูลค่าสูงออกเป็น3กลุ่มได้แก่ข้าวรักโลกที่เน้นกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดรับมาตรการการค้าด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้าข้าวอัตลักษณ์และเรื่องราวที่สร้างมูลค่าจากแหล่งกำเนิดและภูมิปัญญาท้องถิ่นและข้าวสุขภาพที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุและผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
6: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจะพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทรัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทรัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
17: แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening.

ินดีออนค่ะคุณฟัง Because You Love Me ก่อนนั้นมี Diana Ross นะคะ If We Hold On Togetherสวัสดียามบ่ายมาแล้วนะวันฝนพรำฝนพรำจริงๆตกทั้งวันจริงๆวันนี้ใครที่จะไปไหนนี่ต้องบอกว่าฟ้าฝนจะไม่ค่อยเป็นใจสำหรับการต้องไปโน้นไปนี่เท่าไหร่แนวกันฟังเพราะว่านอกเหนือจากฝนที่ตกเยอะแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งน้ำท่วมขังหลายจุดนะถึงแม้ว่าตกแบบพรำๆแต่ว่าบางจุดที่ไม่ได้มีการจัดการเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยโดยเฉพาะข้างทางมันก็จะมีน้ำเจิ่งนองค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาไม่สามารถระบายได้เมื่อช่วงเช้าก็เห็นหลายจุดเลยทีเดียวกับที่ช่องในการระบายน้ำข้างทางมีเศษยาเศษขยะเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะช่วงนี้เจ้าหน้าที่อาจจะต้องพยายามจัดการนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นก็จะลำบากนะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันรอบบ่ายฟังเพลงสากลด้วยกันในชั่วโมงนี้ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฝนยังทั่วๆกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็น่าจะทำให้การเดินทางสะดุดบ้างเล็กๆน้อยๆมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะต้องใส่เสื้อกันฝนกันไปก็ระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะฟังเพลงเพราะๆเป็นเพื่อนกันกับการทำงานบ่ายของวันศุกร์10กรกฎาคม2569นะคะงั้นกล่าวของ The Cause เพลงนี้ All the Love in the World ค่ะ

0: ป็น Woman in Love ในเวอร์ชันของ Lish นะคะ Lish Macaron ค่ะไม่เคยฟังเวอร์ชันนี้เหมือนกันคิวฟังแล้วมันเพลาะดีก็เลยหยิบมาฝากคุณผู้ฟังกับชั่วโมงยามบ่ายๆของวันฝนพรำแบบนี้นะคะบ่ายโมงกับ26นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะฝนตกฝนพรำบางทีก็ไม่อยากไปไหนใช่ไหมคะคุณผู้ฟังจะทานอาหารหรือว่าจะกินข้าวทั้งทีข้าวครัวทำอาหารอร่อยอร่อยกันดีกว่าแต่ว่าเราต้องมีวัตถุดิบที่พร้อมค่ะคุณผู้ฟังเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนอาจจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันเหมือนกันนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแท่งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือกสามบัวแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีค่ะและเราใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบนะคะจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท่งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลายหลากหลายรายชนิดหลากหลายชนิดเลยทีเดียวซึ่งจะเหมาะทั้งเมนูของคาวของหวานและก็เบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้คุณได้เลือกกันค่ะคาวครัวที่ไรทำอาหารได้อร่อยถูกใจคนทั้งครอบครัวเลือกได้กับ3บัวนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงเพลงของชอนคิงสตันเพลงนี้พัง
1: เชยอชอนคิงสตัน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

ายังค่ะคุณฟังกับเมซี่เพลงนี้นะคะบ่ายโมงกับ43นาทีก่อนนั้นมีงานของอเดลด้วยกับ Set Fire to Rain ฝนยังตกบ่าปอกแปะปอกแปะกันอยู่เลยค่ะคุณฟังก็ได้แหละอากาศก็เปลี่ยนแปลงอย่างเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันไม่เจอแดดมาหลายวันบางทีก็แอบคิดถึงเหมือนกันคิดถึงมากตอนเวลาจะซักผ้านั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดผ้าไม่เจอแดดมันจะมาพร้อมกับกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความแบบเหม็นอับเล็กน้อยด้วยช่วงนี้อาจจะต้องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเยอะยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเสื้อผ้าเราจะได้หอมๆสู้กับฝนที่กำลังตกมาในช่วงนี้และชั่วโมงนี้ของเราค่ะอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เติมสีสันด้วยความสุขเรื่องการเดินทางไว้ใจเราได้กับ Toyota เชียงใหม่ชอบรุ่นไหนแบบไหนว่าไปเทสได้และเป็นเจ้าของได้ที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่จำกัดทั้ง6สาขาได้เลยนะคะมาพร้อมกับโปรนี้ค่ะ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มพบกับดีลสุดคุ้มที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ค่ะและคุ้มต่อที่2จองรถภายใน7วันลุ้นเพิ่มทุกสัปดาห์นะคะส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเอาภาระค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า470ล้านบาทมองขนาดไว้อยู่แวะไปเทสไดกันได้จะเป็นรุ่นของ Yaris Cross, Corolla Cross, Yaris Atype แล้วก็รุ่นของ Yaris Hilux Travo แล้วก็ Hilux Travo E และความใหม่ล่าสุดของ Land Cruiser FJ กันด้วยค่ะชอบแบบไหนก็แวะไปเทสได้กันได้พร้อมให้บริการทุกวันกับ7สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูน0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะ Hit Bull ค่ะและ Mark Anthony

นี้กลุ่มฝนยาวๆกันไปเลยทีเดียวค่ะคุณฟังน่าจะตกบาดทั่วๆอาจจะตกไม่หนักมากแต่ก็ตกทั่วจริงๆนะทั้งในส่วนของเชียงใหม่ด้วยแล้วก็รวมไปถึงเชียงดาวใครจะไปเชียงดาวเสาร์อาทิตย์นี้ก็วางแผนดีๆกันละกันค่ะรวมไปถึงหลายๆโซนลำปางเอ่ยแพร่เอ่ยก็ตกหนักอุตรดิตถ์ต่างๆนานาก็น่าจะยาวๆกันไปนะและจุดหนึ่งที่ต้องฝากให้ระมัดระวังในการเดินทางเพราะช่วงนี้นะคะฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะสายเชียงใหม่เชียงรายแถวๆโซนของดอยนางแก้วนะคะฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าทุกครั้งเวลาถนนลื่นตรงเนี้ยจะเกิดเรื่องของอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยอาจจะด้วยความที่ถนนลื่นแล้วก็ใช้ความเร็วในการขับขี่ในเมืองก็ใช้ย่อยนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุหลายจุดเกิดขึ้นโดยเฉพาะเส้นหลักๆ ก็คือเส้นมหิดลนั่นเองค่ะคุณฟังทั้งในส่วนของการขับรถที่อาจจะจี้จนเกินไปอะไรประมาณนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุชนท้ายกันถึง3คันรวดเลยทีเดียวที่ถนนมหิดลแล้วก็ช่วงเช้าที่พี่เตือนมาทำงานแถวหน้าหน้าร้านหยกก็เหมือนจะมีรถลงข้างทางด้วยแต่ว่าไม่ได้ชนใครใดๆแต่ก็ลงไปนอนข้างทางกันเลยทีเดียวหมายถึงว่ารถยนต์นะเพราะฉะนั้นก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังในวันที่ถนนมันจะลื่นมากเป็นพิเศษนั่นเองนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเรม่ากับคัมดาวน์เจอกันอีกทีบ่าย 2 พร้อมกับเพลงไทยนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะจีนยกระดับการตอบสนองเหตุอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกของจีนในวันเสาร์นี้ศูนย์บัญชาการการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งของจีนยกระดับการตอบสนองเหตุฉุกเฉินเหตุอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นจากระดับ4เป็นระดับ3เมื่อวานนี้เพื่อรับมืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันในช่วงกลางวันของวันเสาร์นี้ก่อนจะพัดขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลเจ้อเจี้ยงในคืนวันเดียวกันด้วยความรุนแรงระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่นและมีความกว้างราว 1,000 กิโลเมตรขณะที่กระทรวงจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนเปิดเผยว่าคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกส่งลงไปยังพื้นที่ประสบภัยซึ่งรวมถึงเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงและมณฑลหูเป่ยเพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์และที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งดำเนินการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Weeks
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเธอค่ะ พราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

มีอีกไหมนะคะคุณผู้ฟังกันเก่าของ3 2 1นํามาร้องใหม่ในสายของ4 Eve เพลงนี้กับมีอีกไหมก่อนหน้านั้นมีอิงวรันธรนะสักวันฉันจะหายดีให้เวลาฮีลใจแล้วก็ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นได้แนวคุณผู้ฟังสักวันนึงก็ต้องดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนและเรนนิสราเธอน่ะไม่ต้องเก่งกว่านี้ค่ะ3เพลงต่อเนื่องกันในชั่วโมงที่2บ่าย2กับ21นาทีวันศุกร์ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์วันนี้มีเพลงใหม่มาฝากกันด้วยงั้นจากเทมี่เพลงนี้นะคะกับเทพธิดาค่ะ

พลงใหม่ล่าสุดเหมือนกันของเขาเลยคิวเลอร์นะคะเธอเอาไปหมดเลยเธอเอาความรักเอาความปรารถนาดีเอาไปทุกอย่างจริงๆแต่สิ่งที่เธอเอาไปไม่ได้คือใจเราแล้วก็ตัวเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังให้มันอยู่กับตัวเรานี่แหละนะคะก่อนนั้นมีงานของเทมี่กับเทพธิดาเปรียบเลยความสวยและความน่ารักของเธอเหมือนเทพธิดาอะไรประมาณในเพลงจีบน่ารักน่ารักนะคะบ่ายสองกับ27นาทีค่ะคุณผู้ฟังอยู่ที่การบ่ายนี้กับเชียงใหม่ใกล้หมอกันด้วยดูแลทุกการเคลื่อนไหวด้วยทีมแพทย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะสุขภาพกระดูกและข้อที่ดีคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอพร้อมให้บริการด้วยทีมแพทย์ออร์โธปีดิกส์นะผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการวินิจฉัยและการรักษาโรคทางกระดูกและข้ออย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเข่าปวดข้อกระดูกเสื่อมการบาดเจ็บจากกีฬาอุบัติเหตุหรือปัญหาการขึ้นไหวในทุกช่วงวัยนะคะทีมแพทย์เฉพาะทางเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานการดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการรักษาเพราะเราเชื่อว่าทุกการเคลื่อนไหวมีความสำคัญและทุกการรักษาควรได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้วยมั่นใจในทุกก้าวของชีวิตค่ะด้วยทีมแพทย์กระดูกและข้อของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ต่อ12นะคะและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

บนถนนสายเชียงใหม่หางดงค่ะใครๆก็ใกล้หมอแวะไปเช็คแล้วก็ดูแลสุขภาพกันได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะงานจากอังเคิลทีเพลงนี้บ้างกับ Sorry I Love You

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional. Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota ชิงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูชิงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความ

0: ไฮยูเฟซบุ๊กไฮยูวิกส
1: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
5: Refresh, refill the music.
6: Chiang Mai Radio, fresh.

ิงเกิลคอยนะคะงานจากแท็กทูคัลเลอร์และนนทนนบิวกิ้นกับขอโทษได้ไหมพูดถึงการรอคอยตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวสารเรื่องของน้องส้มนะคะซึ่งเป็นแมวพิการขาหลังที่หายตัวไปจากขบวนรถไฟสายยะลากรุงเทพล่าสุดเข้าสู่วันที่10แล้วสำหรับการที่น้องได้หายไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่การรถไฟอาสาสมัครกู้ภัยแล้วก็ครอบครัวของน้องส้มเนี่ยได้ระดมกำลังทั้งการดูในส่วนของกล้องแล้วก็ติดตามเบาะแสอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวตอนนี้น้องแซนดี้สุนัขเคดายค้นหาและกู้ภัยจิตอาสาชื่อดังที่เคยสร้างผลงานหนึ่งในทีมที่นำร่องลุยซากตึกสตง.ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าหายไป10วันแล้วก็แมวพิการด้วยนะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นความบกพร่องอย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวซึ่งจะบอกว่าการดูแลเรื่องของแมวพิการเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายและจริงๆเลยน้องส้มเขาแม้จะเป็นแมวพิการแต่เขาเสียเงินค่าตั๋วนะเขาขึ้นรถไฟเนี่ยเขามีแค่กระเป๋าเล็กๆอยู่ใบเดียวแต่ว่าเขาเสียเงินเพราะเจ้าของเขาฝากส่งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแมวส้มเนี่ยมีเยอะก็จริงแต่ว่าน้องส้มแมวส้มที่เป็นแมวพิการที่หายไปนี่เจ้าของตามถึงสุดๆกันเลยทีเดียวตอนนี้เริ่มมีเบาะแสมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจขอให้ตามหาน้องส้ม

วงใจมีรักค่ะคุณฟังเอฟิโรแล้วก็เจนเย่นะคะรวมไปถึงซีนายด้วยก่อนนั้นมีงานของเซอร์จี้ซามอนนะคะถ้าเราบังเอิญได้พบกันและจะอีกับลืมไปหรือเปล่าจะบ่าย3แล้วค่ะบ่าย2กับ55นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้ขอบคุณส่งท้ายกันด้วยกับพายุวิกเชียงใหม่วิกทอทั้งหัวเลยค่ะซึ่งหลายๆคนอยากจะใส่วิกแล้วดูดีและมีความมั่นใจเวลาไปเที่ยวไปออกงานจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของทรงผมนะคะใส่วิกแล้วสบายเพราะที่ฮายูวิกของเราเชี่ยวชาญเรื่องวิกแน่นอนค่ะวิกทอทั้งหัวใส่สบายไม่กดทับแล้วก็มีทับสกินนะเกรดผมสวยแสกเหมือนจริงด้วยแล้วก็มีผ้าตาข่ายนุ่มใส่สบายเบาน้ำหนักก็น้อยขอบหน้ากระชับผมก็พริ้วเน้นเบาบางไม่หนาแล้วก็ใส่สบายมากๆเหมือนเนียนสวยเป็นธรรมชาติสุดๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งเรามีให้คุณได้เลือกมากมายกับวิกผมเสริมความมั่นใจเพิ่มความสวยด้วยวิกผมแบบทอมือทอไรผมวิกนุ่มสวยพลิ้วเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการใส่วิกที่เนียนดูเป็นธรรมชาติน้ำหนักเบาหรือท่านที่ทำเคมีบำบัดคีโมผมบางผมหลุดร่วงปิดผมงอกผมขาวดีๆมากๆเลยทีเดียวอยากจะเปลี่ยนทรงอยากจะดูดีในลุคใหม่ๆเราก็มีคนได้เลือกหลากหลายแบบทีเดียวกับวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกที่ร้านไฮยูวิกของเราสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะอยู่ที่มีโชคพลาซ่าชั้น2นะคะ0918583613 0918583613เปิดทุกวัน 9:30 นถึง 19:00 นเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Hayuwick เชียงใหม่ได้เลยค่ะเชียงใหม่ Retail 92 MHz ส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายกับบ่าย3ของเรานะคะวายนะวันนี้อากาศแลดูจะครึ้มครึ้มตาต่อนยอนกันเหลือเกินอากาศมันน่านอนเงินจากพลัสวันเพลงนี้กับแช่งค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวตอนชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลยกระดับสนามบินภูมิภาคเตรียมนำระบบ AFIS ใช้ครั้งแรกในไทยเพิ่มประสิทธิภาพการบินรองรับท่องเที่ยวเมืองรองนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินเพื่อรองรับการเติบโตของการเดินทางและการท่องเที่ยวเมืองรองโดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดพัฒนาระบบบริหารจราจรทางอากาศและเตรียมนำระบบ Aerodrome Flight Information Service AFIS มาใช้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสนามบินภูมิภาคและรองรับการขยายตัวของเที่ยวบินในอนาคตระบบ AFIS เป็นระบบให้บริการข้อมูลการบินในเขตสนามบินด้วยเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติเหมาะสำหรับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารห้วงอากาศลดการใช้กำลังคนและยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการบินโดยมีแผนนำร่องใช้งานครั้งแรกที่สนามบินแพร่และสนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2571ก่อนขยายผลสู่สนามบินภูมิภาคอื่นตามความเหมาะสมรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีศักยภาพเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และตากการยกระดับระบบบริหารจราจรทางอากาศและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลปัจจุบันสนามบินพิษณุโลกมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนโดยเป็นเที่ยวบินทหารร้อยละ62และเที่ยวบินคนละเรือนร้อยละ38ซึ่งบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมทางด้านระบบอุปกรณ์และบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
9: วัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
12: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่www.chiangmairadio.com
21: You're listening.

ที่ยืนนะคะงานจากสลับคิสเพลงนี้ค่ะก่อนนั้นมีฟรีแฮนด์ด้วยกับเมื่อถูกคนพบนะคะชั่วโมงที่3และค่ะบ่าย3กับ18นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ที่อากาศอึมครึมและทำให้หลายคนรู้สึกว่ามันง่วงนอนได้มากกว่าปกติอีกนะคะอากาศพาไปไม่เป็นไรวันนี้วันศุกร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะจะได้พากันให้เต็มที่ไปเลยสำหรับคนที่มีวันหยุด2วันเสาร์อาทิตย์นี้สวรรค์แน่นอนเพราะไม่รู้ว่าฝนจะอยู่กับเรายาวนานไหมพรุ่งนี้จะมีฝนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ๆบาวีไม่เข้าไทยนะไม่ต้องกังวลค่ะจะมีแบบเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนบ้างจากมรสุมทั่วไปแต่ว่าก็ต้องดูวันต่อวันไม่แน่นะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาอาจจะแดดมาก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมคะตอนนี้เพลงนี้กับหลุมอากาศค่ะ

หลีบเลยความรักเป็นนาฬิกาทรายทุ่มเทเท่าไหร่ก็สลายหายไปจริงๆเพลงนี้โบกี้เขาพยายามร้องในหลายๆแบบนะคะมีความเป็นลูกทุ่งเบาๆพยายามเอื้อนเสียงอีกต่างหากแล้วก็ทำได้ดีเลยทีเดียวค่ะก็ฟังดูแปลกๆดีใครจะเรียนแบบเพลงนี้ไป cover เพลงนี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะคะนักร้องสมัยนี้เขาก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเลยค่ะคุณผู้ฟังทั้งลีลาในการร้องทั้งรูปแบบในการร้องแล้วก็เพลงก็ส่งด้วยที่สำคัญคือเวลาที่แสดงเนี่ยแสดงในคอนเสิร์ตไหนศิลปินหลายๆศิลปินอย่างโบกี้อย่างเจฟชาร์เตอร์อย่างนนทนนท์นะคือเขาเอาอยู่จริงๆเพราะว่าเขาเก่งมากๆเราจะคิดถึงสมัยก่อนก็คือพี่เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในสมัยยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องยกให้ศิลปินหน้าใหม่อย่างโบกี้อย่างนนทนนท์อย่างเจฟชาร์เตอร์อย่างอิงวัฒน์ธรอย่างเงี้ยเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งของโบกี้ไลออนเพลงใหม่ล่าสุดกับนาฬิกาทรายและปาล์มมี่คนนี้ก็สุดยอดมากๆกับลุมอากาศด้วยค่ะบ่ายสามกับ27นาทีแล้วในเชียงใหม่เรดิโอ92 MHz เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับวันฝนพรำและวันศุกร์แบบนี้ค่ะมาพร้อมกับการเดินทางให้คุณได้เลือกกันนะคะกับรถสวยๆรูปแบบของการเดินทางแต่ละคนแตกต่างกันบางคนต้องการรถคันใหญ่สมาชิกในบ้านเยอะก็ต้องพาไปให้หมดเลยหรือว่าเล็กๆขับคล่องตัวในเมืองจะสไตล์ไหนก็มีคนได้เลือกเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่คันใหญ่ขับสบายก็ต้องยกให้รุ่นของ Fortuner Colora Cross หรือว่าจะเป็นคันนี้ค่ะคุณผู้ฟัง Land Cruiser FJ ปลูกตำนานความแกร่งเพราะไม่คุณครอบครองแล้วเลือกรับข้อเสนอพิเศษจากเราทางเลือกที่1ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% พร้อมประกันภัยเช่น1 Toyota Care เฉพาะ Toyota Leasing นะคะและก็ทางเลือกที่2ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 1.99% พร้อมเลือกรับชุดแต่งแท้จาก Toyota 1 Package ได้เลยและพิเศษค่ะจองตอนนี้รับเพิ่มเป็น Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มค่ะ Fulfill คนไทยออกรถง่ายลุ้นรับสูงสุดถึง2ต่อด้วยการสามารถกดรับสิทธิ์และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ toyota.co.th ได้เลยนะคะระยะเวลาของกิจกรรมวันนี้ถึง31สิงหาคมค่ะสอบถามเพิ่มเติมและจองรถที่ชอบแล้วก็ใช้บริการได้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาซิยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วน call center 053202009ตัวใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจ

และใกล้คุณเสมอค่ะโจอี้ภูวิสิทธิ์นะคะและเพลงนี้ได้อัลลี่มาฟีเจอริงด้วยหลังจากที่พังฟังในเวอร์ชันของพันธ์วรการฟังเสียงใสๆของอัลลี่บ้างเป็นอนาเตอร์เวอร์ชันค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: ์ RefreshRefill the music. Chiang Mai Radio Fresh.

หลังจากก๊อปลินค่ะคุณฟัง Stay With Me ชินยันละพันธ์ใช่ไหมคะก่อนนั้นมีงานของริกนามและชีสกับ Per Have Love ด้วยพูดถึงก๊อปลินค่ะและกงยูต้องบอกว่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆก็คือ Happy Birthday กงยูด้วยกันละกันค่ะคุณฟังซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่หลายๆคนชอบชื่นชอบทั้งผลงานทั้งฝีมือแล้วก็รวมไปถึงการทำงานของเขาเองด้วยนะและช่วงนี้ค่ะใครที่ไม่รู้จะดูอะไรลองเซิร์ชดูในวิวได้เลยค่ะคุณฟังกับเรื่องราวของก๊อปลินนี่แหละเขากลับมาเจอกันในครบรอบฉลอง10ปีเลยก็ว่าได้ทั้งกงยูทั้งคิมโกอึนลีดงยุกแล้วก็รวมไปถึงยูอินาด้วยก็มาเหมือนเป็นลักษณะของการรวมตัวกันในรูปแบบสบายๆเท่ๆกินข้าวทำกับข้องกับข้าวเที่ยวๆด้วยกันเลยประมาณนี้แม้ทุกคนสัญญาว่าจะไม่ทะเลาะกันตลอดทริปแต่ว่าสุดท้ายก็อดไม่ได้ที่จะเถียงกันแบบเรื่องเล็กๆได้น้อยสนุกสนานในหากันไปมี2 EP เท่านั้นนี่ก็ยังไม่ได้ดูสัก EP แต่ว่าดูแบบซับดูแบบเล็กๆน้อยๆเป็นทีเซอร์ก็น่าดูทีเดียวค่ะก็ได้ฟังใครสนใจก็ไปหาดูกันได้นะในหลายๆช่องทางน่าจะเป็นทางช่องทางของวิวนั่นเองน่าจะได้ดูกันแบบเต็มอิ่มแน่นอนเรตติ้งดีต่างหากด้วยนะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับเวลาครึ่งหลังของเราและเพลงในส่วนของเอเชียน2กันด้วยนะคะมาถึงกันจากเพลงประกอบซีรีส์บ้าง For You จาก Moon Lover ค่ะ

คาวาซาเพลงนี้ค่ะคุณนภานกับ Good Goodbye นะคะก่อนหน้านั้นมี Melaman กับ Love Maybe จากเพลงประกอบซีรีส์Business Proposal นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็หลายๆเพลงที่คุณผู้ฟังถามมานะคะเวลาใกล้หมดแล้วเพราะว่าตอนนี้จะ4โมงเย็นแล้วด้วยค่ะช่วงนี้ก็จะบอกว่ามีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เยอะแยะมากมายทีเดียวแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ใครที่เลี้ยงน้องแมวหรือว่าลูกแมวไว้เนี่ยต้องโชว์ต้องอวดกันเลยทีเดียวเพราะว่า10กรกฎาคมวันลูกแมวนะคะวันที่10กรกฎาคมของทุกปีค่ะถูกกำหนดให้เป็นวันลูกแมวแห่งชาติหรือว่าเป็น National Kittyเดย์นั่นเองค่ะซึ่งเป็นวันที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือแล้วก็ให้ความสำคัญกับลูกแมวจรจัดสร้างความตระหนักรู้ส่งเสริมการรับเลี้ยงจากสถานสงเคราะห์สัตว์เพื่อลดจำนวนแมวจรจัดไร้ที่อยู่อาศัยนั่นเองซึ่งจะบอกว่าแมวน้องแมวเบบี้บ้านเราเยอะมากๆเลยทีเดียวแถวบ้านพี่ตื่นก็มีหลายตัวแต่ว่าเขาก็ชอบชีวิตอิสระเขาจะตามแม่เขาแล้วก็จะวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงลูกแมวไว้โตมาเขาจะเป็นแมวที่และดูจะน่ารักแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีนั่นเองค่ะมีโอกาสก็เลี้ยงนะเพราะว่าอย่างน้อยอย่างที่บอกไปว่าเครียดเรื่องใดมาหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยคุยกับแมวแมวตอบโต้ไม่ได้ก็จริงแต่เขารับรู้เหมือนกันเนื่องคุณฟังก็คือเขาจะเป็นผู้ฟังที่ดีให้เราได้ระบายความเครียดได้ดีเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการแมสเฟมเจอกัน5 โมงเย็นเจอกัน5 โมงเย็นพร้อมกับเพลงเก่าเหมือนเดิมนะเชียงใหม่รีดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์อากาศค่อนข้างเปลี่ยนเสียงหลายคนก็เปลี่ยนตามพี่เตือนด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้เลยกันละกันค่ะระวังไม่สบายเดี๋ยวไข้จะขึ้นเอางานจากเอทีสเพลงนี้กับฟีเวอร์นะคะพักเพลงแบดก่อนละกันฟังฟีเวอร์ดีกว่าเจอกัน5 โมงค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไฟป่าในฝรั่งเศสโหมไหม้ต่อเนื่องประชาชนใน24เมืองรวมทั้งในหมู่บ้านใกล้ชายแดนสเปนต้องอพยพและทิ้งบ้านเรือนแล้วกว่า 10,000 คนไฟป่าในพื้นที่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสยังคงโหมไหม้ต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนใน24เมืองรวมทั้งในหมู่บ้านใกล้ชายแดนสเปนต้องอพยพและทิ้งบ้านเรือนแล้วกว่า 10,000 คนเจ้าหน้าที่เตือนว่ากระแสลมแรงจะยิ่งทำให้ไฟโหมกระพือและลุกลามอย่างรวดเร็วด้านสหภาพยุโรปได้ส่งเครื่องบินทิ้งน้ำ4ลำจากไซปรัสและสวีเดนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า100นายเข้าช่วยสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าโดยไฟป่าครั้งนี้ได้เผาผลาญพื้นที่บริเวณเทือกเขาพิเรนีสไปแล้วกว่า 28,750 ไร่และมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ16คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิง4นายทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าทวีปยุโรปกำลังเผชิญภาวะโลกร้อนในอัตราที่เร็วกว่าอัตราเฉลี่ยของโลกมากกว่า2เท่าทำให้คลื่นความร้อนเกิดบ่อยและยาวนานขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: ์แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่โกลบอลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ
12: โร
10: ราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: พียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness is our happiness
0: Mass FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
4: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
0: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณ

านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรมแมส FM ร่วมทาง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชาวชาติอีกหนึ่งข่าวนะคะวันนี้ที่เห็นภาพความรุนแรงของภัยธรรมชาติและผลกระทบที่รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในประเทศจีนล่าสุดทางศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติของจีนก็คาดการว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นก่อตัวขึ้นมากถึง6ลูกในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ 3.8 ลูกและในจำนวนนี้อาจจะมีพายุขึ้นฝั่งมากถึง3ลูกซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 1.8 ลูกขณะที่ความรุนแรงของพายุไซโคลนก็จะสูงขึ้นด้วยทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์บอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้จีนเผชิญกับภัยพิบัติทางสภาพอากาศที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโดยในปีนี้นะคะเป็นปีที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะมาเยือนซึ่งอาจจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเป็นตัวก่อให้เกิดพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงขึ้นตามมานั่นเองค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM แม
2: ส FM สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาล
4: ไว้เพื่อแสดงตนเหนือกว่าผู้อื่นไม่ใช่รู้เพื่อที่จะประยุกต์ใช้กับสภาพความเป็นจริงของชีวิตและการทำงานคำว่าคุณภาพนั้นไม่ใช่เรื่องของการปล่อยไปตามยถากรรมแต่เป็นเรื่องของความพยายามด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
3: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
6: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
5: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
3: พร้อมกับเมืองมีโชค
5: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
6: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
3: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
5: ์มีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
6: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
6: 240-777
5: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE @มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
5: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลต
4: อบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMU วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษา

0: และธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education, Beyond Tomorrow โทร053 140 232-4เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวเรื่องตลาดว่ากาดในเวียงที่มีมาแต่เดิมมี2แห่งคือกาดกลางเวียงและกาดที่ประตูเชียงเรือกหรือประตูท่าแพซึ่งลักษณะกาดหรือตลาดแบ่งออกเป็นกาดเช้าคือตลาดที่มีการนำสินค้าไปวางขายในตอนเช้ากาดลีเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่กาดแรงคือตลาดที่มีในตอนเย็นส่วนกาดก้อมก็คือตลาดเล็กๆที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไม่กี่คนและกาดมั่วเป็นตลาดที่มีการนัดหมายกันเป็นครั้งๆเช่นอาทิตย์ละครั้งสถานที่นัดหมายจะหมุนเวียนกันไปกาดมั่วนับเป็นตลาดใหญ่ที่มีพ่อค้าแม่ขายมาจากหลายที่นำสินค้าเครื่องมืออุปโภคบริโภคมาวางขายกันมากมาย
1: เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ใหม่
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้9กรกฎาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการจัดการพื้นที่ของสุสานนานาชาติโดยมีนายเบนสวัสดีวัฒน์ประธานสุสานชาวต่างชาติเชียงใหม่ซึ่งเป็นอดีตกงสุลกิติมศักดิ์สหราชอาณาจักรอังกฤษประจำจังหวัดเชียงใหม่ในมาร์กดูเมอร์คณะกรรมการสุสานชาวต่างชาติเชียงใหม่กงสุลกิติมศักดิ์สวิตเซอร์แลนด์นายโตบาโบสคณะกรรมการสุสานชาวต่างชาติเชียงใหม่อดีตกงสุลกิติมศักดิ์ฝรั่งเศสเข้าร่วมปรึกษาเกี่ยวกับพื้นที่สุสานนานาชาติเชียงใหม่ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยที่ดินดังกล่าวในอดีตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้เป็นที่ดินของรัฐที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและใช้เป็นสุสานฝังร่างของผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติแต่ปัจจุบันมีการบุกรุกพื้นที่สร้างอาคารบ้านเรือนหอพักและดำเนินธุรกิจต่างๆส่งผลให้ไม่มีช่องว่างสำหรับการฝังศพชาวต่างชาติทางคณะกรรมการดูแลสุสานสำหรับชาวต่างชาติเชียงใหม่จึงขอให้หน่วยงานรัฐร่วมกับคณะกรรมการดูแลสุสานในการจัดการที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในการประชุมครั้งนี้มีคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมณห้องรับรองชั้น4อาคาร5สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ
3: Mass FM Your Happiness

ชียงใหม่ยิ่งอยากครอบครองมากเท่าไหร่ความสัมพันธ์ก็จะยิ่งจากหายเร็วมากขึ้นเท่านั้นความสัมพันธ์เปรียบเหมือนทรายที่อยู่ในอุ้งมือถ้าแบมือออกปล่อยให้หลวมและอิสระทรายก็จะยังคงอยู่ในมือต่อเมื่อเรากำมือเพื่อไม่ให้ทรายนั้นหล่นจากมือเพื่อครอบครองเอาเป็นเจ้าของเพื่อให้อยู่ในอุ้งมือของเราคนเดียวทรายก็จะค่อยๆหลุดจากกำมือผ่านร่องนิ้วจนในที่สุดก็อาจจะเหลือทรายเพียงหยิบมือเดียว

0: หนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: iPhone 15ลดราคาอยู
3: ่ถ้าอยากเซลฟี่สวย
2: ระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครอมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
4: เอามาลดเพิ่มได้
1: ลดแล้วลดอีกอ
2: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
3: ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
2: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ครบทุกความคุ้ม
2: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
5: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมหกรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมหกรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
6: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรีพาลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกัน

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
2: Mass FM Your Happiness

ผู้ฟังคะในช่วงฤดูฝนเรามักจะพบการระบาดของกลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบและโรคติดเชื้อไวรัส RSV ซึ่งไวรัสตัวนี้มักจะพบการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กเล็กเป็นหลักจึงมีคำแนะนำนะคะจากนายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์กรมควบคุมโรคได้กล่าวแนะนำว่าข้อมูลจากการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสRSV ของกองระบาดวิทยาพบว่าเชื้อ RSV มักจะเป็นสาเหตุของการเกิดปอดอักเสบรุนแรงในเด็กและผู้สูงอายุด้วยนะคะหากดูลักษณะทางระบาดวิทยาในช่วงที่ผ่านมาจะพบโรคติดเชื้อไวรัส RSV ได้บ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงเดียวกับฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่นอกจากนี้อาการและการติดต่อมีความคล้ายกันจึงคาดว่าจะเริ่มมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงมากขึ้นในระยะนี้ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากไวรัสจะมีชีวิตอยู่ภายนอกร่างกายได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยอาศัยอยู่ตามวัตถุต่างๆและเชื้อยังแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอหรือการจามเช่นเดียวกับโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจอื่นๆดังนั้นจึงเน้นย้ำให้ประชาชนหรือผู้ปกครองเตรียมพร้อมเฝ้าระวังและใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 โดยการสร้างความตระหนักแนวทางการป้องกันสำหรับประชาชนทั่วไปมีดังนี้ค่ะ 1. ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ 2. เลี่ยงการนำมือที่ไม่สะอาดมาสัมผัสจมูกปากหรือตา3. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำช้อนส้อม 4. มันเช็ดถูทำความสะอาดของเล่นเด็กเป็นประจำโดยเฉพาะหลังพบเด็กป่วยและ 5. เลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจด้วยค่ะส่วนคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยนะคะคือ 1. หยุดพักรักษาตัวที่บ้านและสวมหน้ากากอนามัยมันทำความสะอาดบ้านเพื่อลดเชื้อ2. ดื่มน้ำมากๆเนื่องจากน้ำจะช่วยทำให้สารคัดหลั่งไม่เหนียวจนเกินไปและ 3. หากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นเช่นหอบเหนื่อยซึมลงรับประทานอาหารได้น้อยควรรีบพาไปพบแพทย์โดยเร็วนะคะและหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ค่ะสายด่วนกลุ่มควบคุมโรคโทร1422 Mass FM Your Happiness

0: ณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องศิรวิทย์วิจิตตปัญญารักษ์ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสุนทรพจน์แบบฉับพลันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งได้รับโล่รางวัลเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาทในห้องประชุมชั้น2โรงแรมเชียงใหม่การ์เด้นจัดโดยสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทยครูผู้ฝึกซ้อมค่ะคุณครูสายชนธัญแก้วและคุณครูจิราภาสุภาพันธ์ขอชื่นชมในความสามารถความกล้าแสดงออกไหวพริบและทักษะการใช้ภาษาไทยอันยอดเยี่ยมของน้องศิรวิทย์วิจิตตปัญญารักษ์ด้วยนะคะวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสนัน
5: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้า
6: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
7: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
8: ซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
7: ห้องเชียงใหม
8: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
6: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
8: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
6: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
8: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
9: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
10: จากปี1964จนถึงวันนี
9: ้กว่า50 ปี
10: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
8: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยน
9: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
10: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
8: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี
9: ่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
10: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
8: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
10: 053-214-410
11: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
8: นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
11: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
9: มน
8: มสดมนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจมฟ้าเซฟมาดผนึกกำลังกับคาโอลอริเอและชมรม To Be Number One บริษัทแจมฟ้าเซฟมาดจำกัดท้าประลองสเต็ปแดนซ์ระเบิดฟอร์มแดนซ์ให้สุดขีดกับเวทีแจมฟ้าแอนด์คาโอคอเวอร์แดนซ์คอนเทสต์2026 The Ultimate State สาย cover เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเวทีแห่งความฝันกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับโชว์สเต็ปท้าฝันปีที่10อย่าพลาดนะคะใครเป๊ะใครปังงานนี้มีหนาวเตรียมทีมของคุณให้พร้อมแล้วมาโชว์ของเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท ในวันแข่งขันนะคะเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปณลานกิจกรรมแจ่มฟ้าสตรีทศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ0530934471-18นะคะ
4: Mass FM Your Happiness

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้อยากจะแนะนำว่าการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรวงผึ้งในนามของฟอราบีมีนมผึ้งนะคะซึ่งเป็นของเหลวสีขาวขุ่นผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงซึ่งอยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงานเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงนางพญาผึ้งฟอราบีค่ะอยากจะนำข้อมูลนะคะในเรื่องของนมผึ้งมาฝากกันว่าโดยนางพญาผึ้งจะบริโภคนมผึ้งตลอดอายุไขเพราะฉะนั้นทำให้มีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าผึ้งงานและผึ้งตัวผู้ถึง5เท่าภายในนมผึ้งจะประกอบไปด้วยเอนไซม์แร่ธาตุวิตามินบีรวมกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญอันเป็นสารสำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองความทรงจำผิวพรรณแล้วก็ช่วยปรับระดับฮอร์โมนด้วยอีกทั้งยังช่วยทำให้หลับสนิทร่างกายไม่อ่อนเพลียเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นอยากให้คุณมีโอกาสได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จากฟอราบีมั่นใจในกระบวนการผลิตทั้งความสะอาดมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายปลอดภัยค่ะฟอราบียังมีอีกมากมายหลายผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งซึ่งคุณมั่นใจได้นะคะเชิญค่ะแวะไปที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยทีโอที200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์สามารถติดตามทาง Facebook Fanpage ฟอราบี Products หรือ @ID Line @forabi ได้นะคะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
3: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
2: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
3: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง

0: 053-217-763
1: คุณผู้ฟังคะที่กาดมณีอีกหนึ่งร้านที่ขอแนะนำใครที่ชื่นชอบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแวะมาค่ะยาซาชิยากินิกุร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยคุ้มราคาไม่แพงนะคะจากวัตถุดิบสดใหม่หลากหลายเมนูยาซาชิยากินิกุรับจัดเลี้ยงทั้งกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่ภายในร้านแล้วก็ยังรับจัดอาหารเบนโตะสำหรับการประชุมงานเลี้ยงนอกสถานที่เชิญนะคะอร่อยคุ้มราคาไม่แพงสไตล์ญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุที่กาดมณีค่ะ
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
1: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
1: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
1: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: Mass FM
2: ยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนโชคดีที่สุด Be happy with what you have. Be content with what you possess. And you will be the luckiest person

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกระบุว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกอยู่ในระยะที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนายซามูเอลโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระยะที่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากนอกจากนี้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะถึงจุดสูงสุดเมื่อใดทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดขณะที่ล่าสุด DR คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลจากหลายฝ่ายว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive-in วัคซีน จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92

ไม่นานก็คลี่คลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะคะอีกไม่นานก็เช้าอีกไม่นานก็วันใหม่แต่ก็จะผ่านวันนี้ไปนี่ฝนตกฉ่ำเลยฝนยังไม่ขาดเม็ดเลยค่ะคุณฟังเวลาเลิกงานเลิกเรียนจะถึงบ้านกี่โมงกี่ทามก็ไม่รู้แหละสู้ๆกันละกันนะคะงั้นเก่าของ The Peach Band อีกไม่นานก็เช้าและนาคมินกับที่สุดขอบฟ้ามองไปทางดอยสุเทพคือไม่เห็นดอยสุเทพเลยค่ะเพราะว่าฝนตกช่ำตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใครจะขับรถขึ้นดงขึ้นดอยน่าจะไม่เห็นวิวใดๆและถนนจะลื่นมากๆเลยนะคะฝนตกต่อเนื่องกันตลอดทั้งวันคุณผู้ฟังก็มีผลเหมือนกันค่ะเพราะล่าสุดที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางก็มีการรับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนว่าเกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่2บ้านปังสักที่ตำบลแม่สูนอำเภอฝางนะคะระดับน้ำสูงประมาณ 10-20 เซนส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนประมาณ10หลังคาเรือนเจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็มาเป็นที่แรกเลยก็ว่าได้สำหรับเรื่องราวของน้ำท่วมในปีนี้แต่เท่าที่ดูนี่ถ้าเกิดฝนตกไม่หนักแล้วก็ไม่มากประมาณแบบนี้แล้วน่าจะไม่มีปัญหาในการเกิดน้ำท่วมขังในส่วนของตัวเมืองนั่นเองค่ะจะมีน้ำรอการระบายบ้างบางจุดขับรถฝากให้ระมัดระวังเห็นน้ำขังตรงจุดไหนหรือว่าน้ำล้นแถวๆข้างทางก็อย่าไปขับเร็วเพราะว่าคนเดินถนนคนขี่มอเตอร์ไซค์อาจจะเปียกได้นั่นเองนะคะฟังเพลงเก่าด้วยกันเหมือนเดิมทุกเย็นของเราค่ะปานธนพรเพลงนี้บ้างสองกายหัวใจเดียวค่ะ

คืนฝนปล่อยนะคะงานเก่าของโฟร์นรมนจิวังกุลเพลงเก่ามากจริงๆนะคะคืนฝนปล่อยนอนฟังเสียงฝนแบบสบายๆซึ่งจริงเขาบอกว่าการได้ฟังเสียงฝนก่อนนอนหรือว่าระหว่างที่เรากำลังจะเคลิ้มนอนเนี่ยมันทำให้เรานอนหลับสบายมากขึ้นเป็นแบบทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปช่วงนี้ต้องบอกว่าเปิดแอร์นอนแล้วถึงจะนอนหลับได้เพราะว่าบางทีฝนตกก็จริงแต่ว่าใช่ว่าจะเย็นนะมันจะมีความร้อนอบอ้าวทำให้เรานอนไม่หลับได้เพราะฉะนั้นเปิดแอร์นอนหลับสบายแต่ค่าไฟก็ว่ากันอีกทีแต่ช่วงนี้แอร์ทำงานไม่หนักมากก็น่าจะไม่กินไฟเยอะเท่าไหร่คุณผู้ฟัง 17:26 นะอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นมาพร้อมกับรถคันใหม่ที่คุณได้เป็นเจ้าของกันกับแสงชัยมอเตอร์เซลนะคะมิสูแสงชัยค่ะเชิญสัมผัสและเป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ Outlander PHEV New Pajero Sport New Atlas New Mirage New กระบะ Triton Xpander และ New Xpander Cross ด้วยค่ะที่โชว์รูมของมิสูแสงชัยทดลองขับรับของที่ระลึกฟรีนอกจากนี้นะคะออกรถมิตซูบิชิรับสิทธิพิเศษมากมายจากเราเลือกได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการดาวเริ่มต้นที่0บาทก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 0% และยังดูแลกันในส่วนของการเดินทางฟรีประกันภัยชั้น1นะคะฟรีรับประกันคุณภาพค่าแรงตรวจเช็คระยะถึง5ปีด้วยกันค่ะสอบถามเพิ่มเติมเทสต์ได้กันได้ทุกรุ่นของมิตซูแสงชัยนะโชว์รูมแม่โจ้ค่ะก่อนถึงแยกรวมโชค0532625555โชว์รูมแม่เหี่ยก่อนถึงแมคโครหางดง0534478888ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกิจกรรมของเราที่ Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะในวันฝนตกฝนพรำก็ต้องฟังเพลงฝนนี่แหละนะจะได้อินกับบรรยากาศเพราะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะเจอรถติดแน่นอนพี่แผนเพลงนี้กับฟ้ายังมีฝนค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17

0: นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

จะวันอะไรก็สุขใจเพราะมีเธอนะคะแค่มีความสุขแล้วค่ะจะวันใดๆก็แฮปปี้ได้วันนี้วันศุกร์นะคะกันจากไทยธนาวุฒิเพลงประจำวันถ้าเกิดไม่ลืมนะเพลงนี้พี่ตื่นจะชอบหยิบมาเปิดให้ฟังกันนะคะเพราะไหนเขาก็ทำเพลงเกี่ยวกับวันศุกร์มาแล้วจริงๆแล้วคำว่าศุกร์ในเพลงนี้ไม่ใช่สคสลาแล้วก็สละอุกรอเรือกอไก่รอเรือกาลันตะละยังใดแต่ว่าเป็นความสุขที่หมายถึงความสุขแฮปปี้สอเสือสละอุแล้วก็ขอไข่คือชื่อความสุขแบบนี้มันก็ทำให้เราแฮปปี้ได้กับวันศุกร์วันที่ฝนฉ่ำมากๆขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะและทุกเย็นของเราค่ะมาพร้อมกับความมั่นใจและความสวยใครๆก็อยากจะดูดีอย่าลืมนะคะให้ยูเชียงใหม่เราพร้อมให้คุณได้มั่นใจกับวิกผมใส่สวยมากมายหลายแบบทีเดียวค่ะหลายคนก็อยากจะได้วิกผมที่ใส่แล้วดูดีและมั่นใจต้องที่นี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกผมแบบไหนผมสั้นผมยาวของคุณผู้ชายของคุณผู้หญิงมีครบเลยทีเดียวคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทั้งผมบางสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าปัญหาผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคนให้ดูดีได้ในทุกมุมมองใส่ไม่ยากด้วยค่ะคุณผู้ฟังรับรองว่าไม่ร้อนไม่หลุดแน่นอนเรามีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีปรึกษาลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพราซ่าไปดูของจริงได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของไฮยูวิกได้เลยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9:30 น.ถึง19:00 น.ปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่0918583613 0918583613ให้ยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่อย่าลืมเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของเราได้ซึ่งจะมีให้คุณได้เลือกหลายแบบมากๆเลยทีเดียวจะผมสั้นผมยาวจะผมสีแบบไหนก็มีคุณได้เลือกครบเลยทีเดียวอย่าลืมตามไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่วิกผมของไฮยูเชียงใหม่ได้นะคะท้องฟ้ามันครึ้มต้องเพลงนี้เลยค่ะพี่เบิร์ดธงชัยกับเสียดาย

ลายทางในคุณผู้ฟังกันเก่าของ Body Slam นั่นเองค่ะปลายทางของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าจุดหมายปลายทางส่วนใหญ่ก็คือขับบ้านเดี๋ยววันนี้ฝนตกนะคะก็น่าจะทำให้ชุ่มชื่นกันไปแต่มันจะเป็นเย็นของวันศุกร์ไงวันศุกร์ที่อาจจะมีแบบนัดเพื่อนๆหรือว่าอยากจะชิลๆพาครอบครัวไปนั่งทานโค้งทานข้าวอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นที่นี่ค่ะเราพร้อมให้บริการเติมทุกความสุขของคุณได้นะคะฝนตกแค่ไหนก็สบายเพราะว่าร้านเราเปิดให้บริการและมีที่ให้คุณได้นั่งพักผ่อนชิลๆสบายๆส่วนในสวนอาจจะไม่เหมาะในวันนี้ค่ะนั่งโซนระเบียงบ้านแล้วก็โซนห้องแอร์ได้และที่สำคัญมาทานเมนูอร่อยของร้านเรากับเมนูของปลาเต่าเต้ยหม้อไฟกันดีกว่าค่ะสดสุดร้อนๆกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยซึ่งปลาเต่าเต้ยหม้อไฟรสจัดจ้านอัดแน่นด้วยรสชาติจากทะเลลึกสดน้ำซุปร้อนๆคล่องคอมากๆอร่อยทุกคำพลาดไม่ได้ที่จะสั่งเมนูนี้มาทานนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเหมาะกับอากาศในวันนี้มากๆวันที่ฝนพรำปลาเต่าเต้ยสักหม้อหนึ่งนี่ฟินเลยนะคะหรือว่าจะเป็นหอยเชลล์ทรงเครื่องค่ะความอร่อยสุดลับเฉพาะของทางร้านปลากระพงทอดน้ำปลากรอบนอกนุ่มในปลาหมึกไข่ผัดกระปินะปลาหมึกแดดเดียวเคี่ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์นะหรือว่าจะเป็นเมนูอื่นของเราทางกุ้งแม่น้ำเผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆปูทะเลผัดผงกะหรี่แล้วก็มีเมนูอื่นอย่างเช่นแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองและอื่นมากมายเนื้อปูหล่นก็ได้ทานค่ะคุณผู้ฟังแวะไปกันได้ต้มยำกุ้งก็แซ่บสุดๆหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยนางรมสดและอื่นเยอะเลยทีเดียวนะคะตามไปอร่อยได้กันได้ทุกวันและทุกเย็น17 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาพิกัดของร้านเราอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเท่านั้นค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยพร้อมเปิดให้บริการทุกวันนะคะ17 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาจองโต๊ะล่วงหน้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่063-525-1719ค่ะ063-525-1719และติดตามเราดูรีวิวเพิ่มเติมอยากจะเห็นหน้าตาว่าปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเป็นยังไงพี่เตือนอธิบายไปอาจจะยังไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงต้องเข้าไปดูใน TikTok แล้วก็ใน Facebook ของท่าจีนชมจันทร์พลัสแล้วคุณจะรู้ว่ามันน่าทานสุดๆจริงๆนะคะแวะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมฝากกดไลค์กดติดตามเราด้วยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังงั้นกล่าวของ W เพลงนี้ส่งท้ายกับเพลงนี้นะคะรักฉันเพราะอะไรเพราะแต่ละคนจะมีความรักหรือว่าจะมีความรู้สึกดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งแตกต่างกันไปแต่ที่แน่ๆอย่าลืมเริ่มต้นกับการรักตัวเองและดูแลตัวเองเยอะๆเงี้ยอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ใครที่มีความรู้สึกว่าป่วยง่ายเหลือเกินเจอน้ำฝนไปรีบเข้าบ้านอาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยทำร่างกายให้อบอุ่นเข้าไว้จะได้ไม่ป่วยกันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังทานอะไรร้อนๆเนี่ยดีแน่นอนอย่างเช่นปลาเต่าเต้ยหม้อไฟที่ท่าจีนนี่ดีต่อสุขภาพจริงๆแนะนำเลยนะคะส่งท้ายด้วยงานของ W เพลงนี้กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เราเจอกันช่วงบ่ายเลยทีเดียวและชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเพราะรายการ Radio Twilight W กับรักฉันเพราะอะไรนะคะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global Houseทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio

0: าบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติชงนิสัยครับเย็นวันนี้เย็นวันศุกร์ด้วยนะฝนที่ตกพรำพรามาตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานและวันนี้ทั้งวันเลยทีเดียวนะครับเย็นวันนี้การจราจรน่าจะหนาแน่นครับข้างทีเดียวนะครับสิ่งหนึ่งก็คือต้องฝากคุณฟังด้วยฝนตกถนนลื่นผิวจราจรด้านข้างมีน้ำเฉื่อยแฉะนะฮะแล้วก็มืดด้วยฉะนั้นขับรถเพิ่มความระมัดระวังเคารพกฎจราจรอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับกับชาบุกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขามีหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือพรามสแควร์นะครับเลยเซ็นทรัลพาร์คเลี้ยวซ้ายมานิดหนึ่งนะฮะกับกรีนพาร์คแล้วก็สาขาใหม่ล่าสุดกาดฝรั่งแม่ริมนะครับสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะครับคุณผู้ฟังและช่วงนี้นะครับพอยต์350แลกได้ร่มสวยๆวัสดุชั้นดีเป็นของแถมพิเศษจากชาบุกุทุกสาขาเลยทีเดียวนะครับ19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่ครับศูนย์วอร์มอัพคาเฟ่ The Best in Town นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่แบบอยากจะหาที่ที่สนุกสนานไปเมื่อไหร่ก็อบอุ่นแน่นอนผมบอกได้เลยที่นี่ The Best in Town ผู้คนมากหน้าหลายตาต่างช่วงเวลาและช่วงความสุขทุกคนมารวมอยู่กันที่นี่ไม่ว่าจะอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำที่เมนูหลากหลายแล้วก็ราคาสุดประหยัดรวมทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์ที่จัดเต็มตลอดทีเดียวสุขสาวนี่แบ็ครูมสนุกเข้าไปอีกแบบนึงเลยทีเดียวนะใครชอบหลากหลายสไตล์ทั้ง3เวทีแล้วก็เชิญได้เลยที่ Warm Up The Best in Town 0534-00677 นะครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับกับเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร
0: 053-299-898 Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

ไม่มีอะไรมากมายนะคุณฟังในหน้าฝนเนี่ยโอ้โหอย่างนี้นะช่วงวันหยุดอยู่บ้านดูทีวีฮะผมว่าดูกีฬาไปนะฮะหาอะไรที่ทำให้รู้สึกสบายๆไม่เครียดนะช่วงนี้ด้วยปัจจัยหลายอย่างด้วยนะช่วงนี้หน้าฝนมาแบบนี้อันนี้ก็เห็นใจคนที่ประกอบธุรกิจค้าขายนะถ้าเจอฝนเยอะๆแบบนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะทั้งผู้ขายและผู้ซื้อก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะแต่เพียงแต่ว่าสมัยนี้มันก็จะมีระบบของออนไลน์สั่งมีไรเดอร์มาส่งถึงบ้านนะส่งเสริมให้เราไม่อยากจะไปไหนหนักเข้าไปจากกว่าเดิมไม่ได้ซ้ำไปนะฮะงั้นก็ทำตัวสะดวกนะฮะไม่ยุ่งยากอีกอย่างนึงถ้ามีเวลาก็ลองทำอะไรเองที่บ้านนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ได้ความสุขไปอีกแบบนึงกรณีที่ฝนมันตกแล้วก็ไม่อยากออกไปไหนเนี่ยนะฮะลองขยับทำเมนูเล็กๆง่ายๆก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยขยับเป็นเมนูใหญ่ๆพอทำเริ่มสักครั้งสองครั้งเดี๋ยวคุณฟังติดใจแล้วอยากจะทำบ่อยๆเลยทีเดียวในช่วงวันหยุดฝนตกแล้วก็แหมเป็นอะไรที่ไม่อยากออกนอกบ้านลองดูนะครับคุณผู้ฟังสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับRadio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได
3: ้อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาหมดแล้วคุณฟังต้องลาแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการกันมาถึงช่วงท้ายแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ลากันแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยยืนยันรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในบางจุดบริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงที่อนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริอตรุ่น PAC-3 ในประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1 อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของคลองร.1และความเสียหายของประตูระบายน้ำความพบปะประชาชนโดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดทั้งนี้จากการตรวจสภาพคลองร.1พบว่ายังมีจุดที่ได้รับความเสียหายแต่ประชาชนไม่ต้องกังวลเนื่องจากกรมชลประทานได้เตรียมแผนปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำไว้แล้วขณะที่กรมทางหลวงจะเร่งซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งดำเนินมาตรการป้องกันในด้านต่างๆโดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางเพื่อให้จังหวัดสงขลานำไปใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ย้ำว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ
3: วันนี้ก็มาตรวจหลังจากเปิดด่านมาก็มาตรวจที่คลองร.1นี้ก็ได้เห็นว่ามีความเสียหายอยู่พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับกรมทางหลวงก็จะซ่อมแซมเรื่องถนนหนทางต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันการเตรียมการต่างๆงบประมาณก็คงต้องใช้งบของผมนี่แหละงบกลางนะครับที่จะเอามาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาในการที่จะป้องกันไอ้ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองทำให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดและเร่งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมย้ำว่าแม้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำฝนได้แต่สามารถเตรียมมาตรการรองรับและระบบการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและบูรณาการทำงานของทุกกระทรวงและทุกภาคส่วนทั้งในช่วงเกิดเหตุและหลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่และการดำรงชีวิตของประชาชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดปริศนาถขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ส่วนธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่า2ล้านเหรียญสหรัฐแก่ประเทศไทยสุขอุทกภัยจังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB จำนวน2ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยกระทรวงการคลังได้ลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADB ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทยเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568รัฐบาลกำชับส่วนราชการในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ซึ่งมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ประสานแจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมถึงกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติทำน้ำตกทำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งได้ประสานให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนเหตุน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหากำชับทุกหน่วยจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำโดยกปน.ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งพร้อมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีรวมถึงประสานลูกค้ารายใหญ่ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำประปาไม่ไหลให้สำรองน้ำในถังพักน้ำไว้เต็มความจุเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จเตรียมเคลื่อนย้ายสะพานลอยออกเพื่อให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น
5: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่เพราะเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนซุดตัวในขณะนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นจากเมื่อวานที่ซุดตัวอยู่ที่20เซนติเมตรและในขณะนี้ที่ผ่านมา24ชั่วโมงแล้วพบการซุดตัวเพิ่มเพียง8เซนติเมตรทำให้ขณะนี้การซุดตัวของถนนอยู่ที่28เซนติเมตรซึ่งการซุดตัวที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่ใช่การซุดตัวต่อเนื่องรายชั่วโมงจึงคาดการณ์ได้ว่าการหุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มประสบความสำเร็จทั้งนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้นำเครื่องจักรและกำลังคนลงพื้นที่เพื่ออุดช่องว่างในชั้นดินให้ได้มากที่สุดและได้ประสานกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อเคลื่อนย้ายสะพานลอยที่ครอบบริเวณดังกล่าวออกเพื่อการดำเนินการต่างๆจะได้เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้นส่วนอาคารต่างๆในพื้นที่ไม่มีการเอ็นตัวเพิ่มซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญติดตามและตรวจวัดต่อเนื่องทุกๆ30นาทีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องความปลอดภัยสูงสุดโดยต้องปฏิบัติตามแนวทางและหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง
6: ก็แสดงว่าในการโปรเทคในการไปอุดช่องโหว่ข้างล่างเนี่ยมันมีบางจุดแหละที่ ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางทีมงานผู้รับจ้างเนี่ยก็ได้เพิ่มกำลังเพิ่มเครื่องจักรนะครับเข้ามาเพื่อเร่งทำการอุดช่องว่างในดินเนี่ยให้มันได้เยอะที่สุดนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็กำลังเร่งนะครับแก้ไขปัญหาให้กับท่านให้เร็วที่สุดนะครับต้องกราบขออภัยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอนโดยรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีมานะครับก็คือใครให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก
5: นายสิริพงษ์กล่าวได้ว่าสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายจากถนนทรุดตัวมีประกันภัยภาคบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยาให้รวมถึงมีการดูแลผู้ที่อพยพจากบ้านเรือนในพื้นที่ด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโบงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่พบว่าตรงจุดที่เป็นอาคารที่อยู่ใกล้กับการก่อสร้างพบรอยแตกร้าวตามอาคารและบ่อรองรับน้ำในจุดที่อยู่ต่ำสุดของอุโมงค์ลึกลงไป30เมตรวิธีการรับมือของหน่วยงานคือการฉีดซีเมนต์เหลวเพื่อให้ดินในบริเวณดังกล่าวแข็งตัวลดการไหลของน้ำเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งประเด็นที่น่ากังวลไม่ใช่แค่น้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์เท่านั้นแต่คือมวลของดินที่จะไหลมาพร้อมกับน้ำด้วยอาจจะส่งผลให้ถนนยุบและจะมีผลต่ออาคารในบริเวณข้างเคียงซึ่งเป็นอาคารเก่ามีเสาเข็มสั้นหากมวลดินหายไปก็อาจทำให้อาคารทรุดตัวได้ดังนั้นต้องติดตามว่าปริมาณน้ำที่ซึมเข้ามาและการสูบน้ำออกมีความสมดุลกันหรือไม่รวมทั้งติดตามการยุบตัวของถนนรายชั่วโมงสังเกตรอยร้าวตามอาคารและกรณีที่อาจมีฝนตกหนักซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นและแม้ว่าขณะนี้จะพบว่าการทรุดตัวน้อยลงแล้วก็ตามแต่ขอให้หน่วยงานเตรียมแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ด้วย
7: เราจะคาดหวังว่ามันหยุดทันทีมันคงไม่หยุดแต่ว่าสิ่งที่เราดูก็คือว่ามันทรุดน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยซึ่งฟังจากข้อมูลที่ทางหน่วยงานแจ้งเมื่อสักครู่นี้เขารายงานให้ผมทราบว่ามันดูเหมือนว่ามันดีขึ้นมันไม่ได้ว่ามันจะหยุดไป 100% ทีนี้ผมคิดว่าในส่วนของประชาชนเนี่ยก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะว่ามันอาจจะลุกลามอะไรก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้สัญญาณเบื้องต้นก็คือเรื่องของการตรวจสอบรอยร้าวในบ้านเราว่ารอยร้าวตัวนี้มันเมื่อก่อนมันไม่เคยมีตอนนี้มันเห็นรอยร้าวเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันมีลักษณะขยายตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ควรอยู่นิ่งๆแหละอย่างน้อยก็ควรต้องแจ้งให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบ
1: กรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนทรุดบริเวณวงเวียนใหญ่อย่างใกล้ชิดและจัดที่พักให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตธนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าจากเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของอาคารในพื้นที่ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือ ICP ตั้งแต่วันแรกของการเกิดเหตุพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารผลการตรวจวัดตั้งแต่ติดตั้งอุปกรณ์จนถึงปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกตินอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมด้านรถกู้ภัยและระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อรองรับการปฏิบัติการตลอดเวลาทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนโดยอพยพออกจากพื้นที่แล้ว72คนเหลืออีก84คนซึ่งบริษัทผู้รับเหมาอยู่ระหว่างจัดหาที่พักเพิ่มเติมขณะที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพิชยะยาติการามวรวิหารรองรับประชาชนได้ประมาณ150คนคาดว่าจะเปิดใช้งานเป็นระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งปราบปรามเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติล่าสุดออกหมายจับผู้ต้องหา4รายพร้อมประสานสปป.ลาวและออสเตรเลียขยายผลถึงต้นตอขบวนการพั ันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติว่าพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนมีเป้าหมายดำเนินการทำลายเครือข่ายยาเสพติดอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางเส้นทางลำเลียงและปลายทางเพื่อยุติการลักลอบส่งเฮโรอีนและยาเสพติดทุกประเภททั้งนี้ทางการสปป.ลาวได้ให้ความร่วมมือกับประเทศไทยเป็นอย่างดีทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานด้านการสืบสวนสอบสวนพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
8: กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่รับยิ้วนะครับสินค้าไปยังประเทศปลายทางแม้จะรู้หรือไม่รู้ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็ตามแต่คนเหล่านั้น

0: ่านกำลังทำความผิดนะครับในฐานหลบหนีสุรากรนะครับซึ่งมีโทษสูงสุดนะครับมีโทษจำคุกนะครับซึ่งข้อตกลงตรงนี้เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ให้สังคมนะครับได้ตระหนักว่าท่านนะครับละเลยต่อความรับผิดชอบต่อชื่อเสียงประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปปส.นะครับกับทางดีเอสไอเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับแล้วก็จะฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกคนนะครับที่ยังแอบทำอาชีพนี้อยู่ขอให้เลิกครับ
1: ด้านร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้ได้ขออนุมัติจากศาลอาญารัชดาพิเศษเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติม4รายซึ่ง1ใน4คือชาวไทยหรือนายแคล้วถูกจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดเลยจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาชาวลาวมีพฤติกรรมลักลอบพายเรือข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาในประเทศไทยเพื่อลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่เครือข่ายส่วนผู้ต้องหา2รายก่อนหน้าซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาจับได้ที่จังหวัดเลยอยู่ระหว่างการฝากขังที่ศาลสำหรับการสืบสวนเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังไม่ตัดประเด็นการตรวจสอบบัญชีชื่อโรสออกจากคดีเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลหลายรายและอยู่ระหว่างตรวจสอบธุรกรรมอย่างละเอียดกระทรวงอุตสาหกรรมวางทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังเน้นดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติพร้อมสนับสนุนโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียว
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังว่ารัฐบาลมุ่งเน้นดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยเร่งดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเดินหน้าบทบาทเซลแมนของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการเยือนมาเลเซียการเตรียมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเจรจาความร่วมมือด้านเทคโนโลยี AI รวมถึงเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ที่เมืองเฉิงตูซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับในส่วนของการเปลี่ยนผ่านประเทศผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของ200,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานสินค้าโดยเฉพาะโครงการโซล่ารูฟท็อปและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดปัญหา PM 2.5รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำว่าการบังคับใช้มาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคไม่ใช่การกีดกันทางการค้าหากสินค้ากลุ่มพลังงานสะอาดได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติมาแล้วผู้ประกอบการสามารถนำมาเทียบเคียงขึ้นทะเบียนกับสมอ.ได้ทันทีโดยไม่ต้องทดสอบซ้ำปฏิพลตถาพรมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแอมโมเนียรั่วไหลที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกำชับนายจ้างให้เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในบริษัทบุญวัน2019จำกัดผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภคตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบ20รายสำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาสามชุกลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลและความคุ้มครองอย่างครบถ้วนจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีลูกจ้างทั้งหมด56คนสาเหตุเกิดจากวาล์วต้นทางก๊าซชำรุดทำให้สารแอมโมเนียรั่วไหลส่งผลให้ลูกจ้างมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกและหายใจติดขัดมูลนิธิกู้ภัยได้นำผู้ได้รับผลกระทบทั้ง20รายส่งรักษาที่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวชซึ่งแพทย์ให้การรักษาในฐานะผู้ป่วยนอกพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกลิดาพรพุฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: 19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อยูเครนและในอีกไม่กี่วันข้างหน้ายูเครนจะได้รับชุดระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริอตจากสหรัฐซึ่งทั้งยูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงร่วมกันในระดับการเมืองแล้วโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของยูเครนจะต้องลงมือทำงานโดยทันทีเพื่อจะรับใบอนุญาตการผลิตระบบแพทริอตรุ่น PAC-3 ในประเทศเร็วที่สุดทั้งนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริอตของสหรัฐถือเป็นหนึ่งในอาวุธไม่กี่ชนิดที่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจากรัสเซียที่โจมตีหลายพื้นที่ในยูเครนได้ขณะที่รัสเซียยังยกระดับการโจมตีที่มุ่งเป้าหลายพื้นที่ในยูเครนอย่างต่อเนื่องสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย5รายและสูญหายอีก6รายซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักจ่องอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีขณะที่ล่าสุดพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันรวมถึงหมู่เกาะซากิจิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะพัดเข้าสู่จีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษทั้งนี้ความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นที่ถือเป็นความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากพื้นผิวมหาสมุทรมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นรวมถึงปรากฏการณ์เอลนิโยที่ทำให้พายุยิ่งทวีความรุนแรงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยจะทำให้มรสุมตะวัน

ถึง13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง36องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอย

0: มากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอา

ให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสด็จออกณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมผลักดันจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้แก่สหรัฐเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนก่อเหตุลอบสังหารประธ

0: านาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026คาโรลีนาบุคโควาชนะโคโคกอฟผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติการินีพริยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยาชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชบุรกาศให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรสหุ้นส่วนบริษัทKPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ในชองโกปวงเบิบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:57 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจราศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการฐานบกและคณะเฝ้ากราบทูลผลการดำเนินงานต่างๆที่กองทัพไทยและกองทัพบกรับผิดชอบดำเนินการตามโครงการกองทุนหทัยทิพย์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 18:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 8:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่11อำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่33อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้จังหวัดเพชรบุรีส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้ภายใต้โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งจังหวัดเพชรบุรีพร้อมมอบเครื่องบดสับอาหารสัตว์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทรวมทั้งมอบพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แพะเนื้อสายพันธุ์บอจำนวน20ตัวโดยองคมนตรีได้ตั้งชื่อลูกแพะตัวแรกของธนาคารว่านำโชคพร้อมมอบเงินสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนจำนวน10ครอบครัวสำหรับโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทกรมปศุสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งและภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงแพะสนับสนุนโรงเรือนและ และแพะพันบอจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารแพะรวมทั้งวางระบบบริหารจัดการและติดตามผลเพื่อให้สามารถขยายพันธุ์และต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงในระยะยาวขณะที่นายกันวิชัยวนาวิวัฒกุลหรือจอปิประธานกลุ่มธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยสร้างงานและรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องจากคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานในเมืองนอกจากเป็นการสร้างรายได้เสริมแล้วยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพ
3: Refresh Refill the music
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song. เสนอรายการ Chiang Mai Warra Detox.

0: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

สวัสดีครับคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับวันนี้วันศุกร์เย็นฉ่ำทั้งวันเลยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569นะครับรายการทอล์กในวาไรตี้ข่าวสารสาระบันเทิงเอามาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับผมธิติพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศสดไปที่ FM 92เมกะเฮิรตซ์เชียงใหม่เรดิโอนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามช่องทางออนไลน์ของทางสถานีได้ด้วยนะครับทางเชียงใหม่เรดิโอ .com นั่นเองนะครับรายการจะมีการนำเอาไฮไลท์สำคัญไปโพสต์ให้คุณผู้ฟังสามารถฟังประเด็นสำคัญที่น่าสนใจย้อนหลังได้นะครับที่ Facebookเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับที่ TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กด้วยนะครับรายการแบ่งเป็น2ช่วงนะครับเชียงใหม่ทอล์กเรื่องของความเคลื่อนไหวของเชียงใหม่ของบ้านเราของประเทศไทยนะครับรวมถึงของโลกด้วยนะครับที่จะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกาศการแจ้งเตือนเรื่องน่ารู้ต่างๆเอามาไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์คครับอัปเดตข่าวสารข้อมูลบนโลกออนไลน์คุณผู้ฟังที่ไม่ค่อยได้มีเวลาอัปเดตข่าวสารมาคุยกันทุกคืนนะครับ 20:10 นาทีถึง 23:00 นจันทร์ถึงศุกร์เรื่องของเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมต่างๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพก็จะเอามาฝากคุณผู้ฟังไว้ในช่วงที่2ครับเอามารวมๆกันเหมือนยับใหญ่เลยนะครับสนุกนะครับอย่าไปซีเรียสขอต้อนรับคุณฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์แล้วนะครับคุณพิบูลเทพประธานสวัสดีนะครับคุณหนิงหนิงนะครับสวัสดีครับคุณ be happy good evening นะครับคุณเอกลินพิสฟูวันศุกร์ชุ่มฉ่ำของจริงใช่ครับคุณสรพงษ์พงษ์กพันชาตีสวัสดีครับคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณชุตาสวัสดีนะครับคุณนายราตรีสวัสดีนะครับวันนี้ฝนฉ่ำทั้งวันเลยจริงๆนะครับคุณวันศุกร์มาวันนี้วันศุกร์นะครับสวัสดีคุณวันศุกร์นะครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีนะครับหลายคนบอกว่าฝนจะทิ้งช่วงนะไม่ทิ้งนะครับวันนี้ฉ่ำทั้งวันเลยนะครับคุณฟารานคุณกุ้งครับคุณแม่จันทารอเชียร์ตลอดแน่นอนครับกดไลค์รัวๆเลยครับคุณอัศวินก็ฝากแชร์ไลฟ์ด้วยครับคุณอัศวินนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันในช่วงแรกของรายการช่วงเชียงใหม่ทอครับสักครู่เดียวครับ

0: องหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยได้ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695

ชียงใหม่ทอล์กนะฮะคุณฟังครับมีใครเข้ามาเพิ่มไหมจะได้ทักทายกันก่อนนะครับโอเคนะครับคุณเจงสุนิตานันสวัสดีจ้านะครับยูเซอร์ทุกท่านนะครับยูเซอร์หมายเลขต่างๆนะครับคุณสายเกสวัสดีนะครับคุณฟังครับอากาศนะครับวันนี้โดยเฉพาะภาคเหนือนะครับก็เป็นไปตามพยากรณ์เมื่อวานนี้ครับคือฝนฉ่ำทั้งวันเลยวันนี้ไม่มีแดดออกเลยนะครับฝนฉ่ำแล้วก็ตกแบบปล่อยๆนะครับไม่หนักมากนะครับแต่ว่าตกทั้งวันตกปล่อยๆทั้งวันนะครับก็ฝั่งภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกจนถึงภาคใต้ก็ฉ่ำทั้งวันเช่นเดียวกันนะครับภาคเหนือเราวันนี้ฝน 60% นะครับภาคอีสาน 40% ภาคตะวันออก 40% กรุงเทพปริมณฑล 40% ภาคใต้อ่าวไทย 30% ครับภาคกลาง 40% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 40% นะครับเหนือยังฉ่ำอยู่แล้วก็ดูจากแผนที่อากาศเมื่อกี้วันพรุ่งนี้ก็น่าจะอีกวันหนึ่งนะครับน่าจะอีกวันหนึ่งเดี๋ยวติดตามกันต่อไปแต่ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งเตือนแบบที่มันจะซีเรียสนะครับยังไม่ได้มีขนาดนั้นเพียงแต่ก็แจ้งเตือนเรื่องของคลื่นลมนั่นเองนะครับคลื่นจะสูงประมาณ 1-2 เมตรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเรือเล็กก็พิจารณาดูในเรื่องของความปลอดภัยของการออกจากฝั่งด้วยก็แล้วกันนะครับสภาพอากาศนะครับภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นตามแผนที่อากาศนะครับที่คุยกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานกับวันก่อนนะครับพายุไต้ฝุ่นบาวีก็มีแนวโน้มว่าจ่อจะจู่โจมไต้หวันตอนนี้ไต้หวันก็ทำใจรอแล้วนะครับเพราะว่าลูกมันใหญ่มากนะครับครอบคลุมเกือบทั้งเกาะแล้วก็จะขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนนะครับ11-12นี้จะไม่เคลื่อนกับประเทศไทยนะครับแต่ท่านที่มีญาติพี่น้องอยู่ตรงโน้นนะทางจีนกับไต้หวันหรือท่านที่กำลังมีแผนจะเดินทางไปโซนนั้นพอดีนะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยนะครับวันนี้มีเที่ยวบินระหว่างประเทศของหลายประเทศนั้นแจ้งยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศที่กำลังจะเดินทางไปไต้หวันไปแล้วอย่างที่ญี่ปุ่นก็ยกเลิกไปแล้วนะครับลูกนี้ลูกใหญ่มากคุณฟังไอ้บาวีเนี่ยแทนบอกพายุบ่าววีนะชื่อไปเป็นนักร้องไทยซะงั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยครับคุณฟังครับวางแผนการเดินทางให้ดีคุยกันเรื่อยๆครับคุณฟังวันนี้มันสุกนะครับไม่อยากซีเรียสแต่มันก็มีข่าวมาให้เติมให้ตามตลอดเวลานะครับนี่ก็มีข่าวไม่ค่อยดีมาเกิดขึ้นนะที่พูดในการโรงเรียนในที่กาญจนบุรีเอ๊ะทำไมจะต้องเป็นโรงเรียนดังทุกครั้งเลยโรงเรียนไม่ดังไม่ได้แล้วโรงเรียนดังกาญจนบุรีนะครับมีข่าวว่านะครับไปขืนใจเด็กหญิงเด็กลูกศิษย์ตัวเองอ่ะ11คนก็นับรวมกันก็คือเป็น100ครั้งเลยนะครับมีเด็กหญิงที่ถูกกระทำเนี่ยมีอายุตั้งแต่10ถึง15ปีบางคนถูกกระทำตั้งแต่อยู่ชั้นป.3แล้วก็มีการข่มขู่ว่าอย่าบอกใครไม่งั้นจะตัดไม่ให้ทุนการศึกษานะครับคือพ่อแม่ก็รุ่นมาโอ้โหนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าข่าวนี้มันจริงเท็จอย่างไรจะมีการติดตามยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันโหเป็นถึงระดับผอ.นะผอ.นี่เป็นหัวหน้าครูทั้งโรงเรียนนะนะในส่วนของอากาศอีกสักนิดนึงนะที่บอกว่าเอลนิโยจะแล้งรุนแรงในรอบ40ปีซุปเปอร์เอลนิโยเนี่ยนะครับจากภาพพายุจากภาพอินโฟกราฟิกต่างๆเนี่ยมันจะใช่อย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับคือช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณฟังนะครับจากภาพที่เขาผลจากการเขาเรียกว่าซิมูเลตเนี่ยนะครับก็คือจำลองภาพออกมาเนี่ยช่วงสัปดาห์หน้าจะมีพายุเข้า3ลูก
เชื่อมร่องมรสุมผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเน้นๆครับสัปดาห์หน้านะประเทศที่เสี่ยงจะเกิดพายุจะเกิดน้ำท่วมรุนแรงครับพม่าไทยลาวเวียดนามจีนตอนใต้ไต้หวันอันนี้คืออยู่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หมดเลยนะครับบอกชัดเจนเลยครับบอกว่ามันแปรปรวนมากตอนนี้ต้องติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับแบกจำลอง ECM WF กับ GFS ในเพจทีลมฟ้าอากาศนะครับก็บอกว่าการวิเคราะห์เส้นทางว่าที่พายุลูกต่อไปเนี่ยนะครับจะเข้าเวียดนามแล้วก็จ่อว่าจะส่งผลกระทบกับไทยตอนบนหนักมากช่วงวันที่21 23กรกฎาคมนี้นะครับนี่ภาพซิมูเลตออกมานี่คือน่ากลัวจริงๆนะครับที่ฟิลิปปินส์ก็มีลุ้นรู้ฟังครับตอนนี้ช่วงที่ผ่านมาเขาบอกมีการบันทึกภาพไว้ว่ามีท้องฟ้านี่เป็นสีแดงแดงจริงๆนะแดงเป็นสีเลือดเลยนะครับแล้วก็จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงตามมาในหลายพื้นที่หลายบริเวณนะครับนี่เป็นเรื่องของพายุนะพายุแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองน้ำไหลเชี่ยวไหลกลางเนี่ยก็มีข่าวว่าในช่วงดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะครับคณะพระธุดงจากจังหวัดระนองไปธุดงเข้าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงที่อำเภอวิภาวดีสุราษฎร์ธานีช่วงคืนที่ผ่านมานี้นะครับปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุแพแตกนี่จมหายไปกับกระแสน้ำเชี่ยวนะครับล่าสุดรายงานล่าสุดเหลือพระอีกหนึ่งรูปที่ยังหาไม่เจอเราก็เตือนแล้วว่าช่วงฤดูมรสุมอย่างเงี้ยอันไหนที่มันเลี่ยงที่มันเป็นน้ำเป็นเหวเป็นน้ำตกเป็นป่าไปแล้วเนี่ยขอให้เว้นนะขอให้เว้นเพราะว่าน้ำป่ามันมามันไม่ได้แจ้งเราล่วงหน้าหมาก็มาเลยแล้วมันจะแรงมากนะครับไม่ทันช่วยไม่ทันนะครับใครจะช่วยไต้หวันครับคุณผู้ฟังนะครับ pray for Taipeiนะครับ Play for ไต้หวันนะครับไม่อยากให้มันสูญเสียมากจนเกินไปนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ดราม่าในเรื่องของงบนะคุยก็เรื่องน้ำอากาศแล้วคุยเรื่องนี้ไปอีกนิดนึงแล้วกันงบบอกว่างบน้ำงบแก้ไขแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมที่หาดใหญ่ปี70เนี่ยถูกตัดเกือบหมดเหลือแค่เรือยาง4ลำ10ล้อ3คันถนน1สายนะครับนายกแป้นก็บอกว่างบเทศบาลเหลือแค่42ล้านไม่ใช่200ล้านตรวจสอบได้นะฝั่งรัฐบาลเขาออกมาโต้นะครับบอกว่าใครพูดโกหกกันแน่ประมาณนี้นะครับคุณฟังครับเมื่อวานนี้มีข่าวอีกข่าวนึงที่ดูแล้วก็เป็นห่วงเพราะมันโกงมันทุจริตมันช่วยเหลือคนจีนตั้งแต่รัฐฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลจนถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนในการร่วมกันสวมสิทธิ์

ที่แม่ชาวจีนตั้งใจมาคลอดที่เมืองไทยเนี่ยนะครับพอเด็กคนนี้การรับรองว่ามีพ่อเป็นคนไทยพ่อปลอมเนี่ยนะอยู่ในสูติบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กก็จะได้สัญชาติไทยไปโดยอัตโนมัติทั้งนั้นที่พ่อแม่เป็นคนจีนอันนี้มันเขาเรียกว่าเป็นการเสียอธิปไตยแบบเงียบคือไอ้คนจีนพวกเนี้ยคือนั่นรู้ว่าถ้าลูกเขาได้เป็นสัญชาติไทยเขาจะได้สิทธิ์เป็นเด็กไทยทั้งที่เป็นคนจีนทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ลูกนะครับถ้าไม่ถูกจับได้ซะก่อนนะพอเด็กโตขึ้นก็รับราชการได้เลยทีนี้มีสิทธิ์ซื้อขายแล้วเป็นคนที่ดีขายได้ทำธุรกิจได้ไม่ต้องใช้นามินีนี่ตอนนี้เบื้องต้นนะที่จับได้นะ164คนคลอดใน5โรงพยาบาลเอกชนจับตัว DNA แล้วกับพ่อที่มีชื่ออยู่ในสูติบัตรเนี่ยหรือว่าหนังสือรับรองบุตรเนี่ยนะครับก่อนเป็นพ่อเทียมอยู่แล้วไอ้ DNA มันก็ไม่ตรงอยู่แล้วนะครับ19คนที่รับจ้างมาเป็นพ่อปลอมๆเนี่ยที่เหลือคือมันมีเยอะกว่านี้ที่เหลือยังหนีครับมีพนักงานโรงพยาบาลรายนึงรับเป็นนายหน้าจัดการเรื่องนี้ครับก็คือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนออกเอกสารรวบรวมเอกสารส่งไปที่เขตที่รับแจ้งเด็กเกิดแล้วก็ที่เขตก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งครับรับทำเอกสารรับรองและเอกสารสมรสคลิปปลอมหมดตอนนี้กรมการปกครองแล้วก็ตำรวจครับกำลังตามหาคนไทยที่เหลือมาดำเนินคดีแล้วก็จัดสอบสวนต่อครับว่าโรงพยาบาลรู้เรื่องดังกล่าวด้วยหรือเปล่าคือโรงพยาบาลอ่ะคนเขาเยอะโรงพยาบาลรู้ไม่รู้นี่ผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าไอ้เจ้าหน้าที่คนที่เป็นคนจัดการเอกสารเนี่ยมันรู้แน่ๆแต่ทีนี้เขาก็ต้องสาวต่อว่ามันใช่คนนี้คนเดียวหรือเปล่าเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้มันทำกันโขงโจงแจ้งขนาดนี้ถ้าไม่ถูกจับได้มันก็ได้ไปเรื่อยๆจะมีตัวใหญ่ที่รู้เรื่องมากกว่าคนนี้หรือเปล่าผมว่าไม่ใช่คนเดียวหรอกนะครับคดีนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอันตรายกับความมั่นคงของชาติในวันข้างหน้าแน่ๆคือถ้าไม่ปราบให้สิ้นเลยนะครับส่วนเด็กทารกก็เด็กมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะนะเขาจะคืนความเป็นลูกชาวจีนให้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าทำเรื่องเป็นว่าพ่อแม่มาทำคลอดในไทยเขานั่นเองจากนั้นก็ให้ญาติมาดูแลระหว่างดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายนะครับขอบคุณข้อมูลเรื่องนี้จากข่าวสามมิตินะนะฮะแล้วก็คุณทีรฟ้าอากาศก็เอามาช่วยเผยแพร่นะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเนี่ยบางข่าวเขาบอกว่าอาจจะมีถึง 5,000 คนนะเด็กเยอะมากจะได้เป็นคนไทยครับแต่พูดไทยไม่ได้พ่อแม่ก็พูดไทยไม่ได้แต่ได้สัญชาติไทยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ดูทำมานานแล้วครับมันเพิ่งไม่ใช่เพิ่งมาทำหรอกมันทำเป็นขบวนการและทำมานานแล้วพยายามจะฝังรากลึกอ่ะเอามาสวมสิทธิ์มาอะไรอ่ะแล้วก็มันก็ไม่ใช่ว่าแต่มีแต่คนจีนนะคุณฟังก็เราก็เคยเห็นอยู่ว่ามันมีการจับเรื่อยๆอ่ะทั้งปลัดบ้างทั้งไรบ้างเจ้าที่ที่อยู่ฝ่ายทะเบียนราษฎรของแต่ละอำเภอหรือว่าอำเภอที่อยู่ตามชายขอบชายแดนต่างๆอ่ะสวมสิทธิ์บัตรให้ชาวต่างด้าวอ่ะเอาเป็นสวมสิทธิ์บัตรเป็นคนไทยอ่ะนะครับก็จับได้ตลอดมันไม่หมดหรอกครับแต่ถ้าเราไม่จับเลยมันจะยิ่งพอกพูนทวีคูณขึ้นต้องรีบจับรีบสกัดให้มันเหลือน้อยที่สุดหรือหลุดเล็ดลอดให้น้อยที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นการปรามไม่ให้คนมันกลัวที่จะทำอย่างนี้ในอนาคตมาหมดครับพม่าไทยใหญ่มีหมดนะครับสวัสดีครับ DJ พี่เตือนครับพี่เตือนวันนี้ฝนตกเย็นสบายนะฝนตกเย็นสบายพี่เตือนน่าจะอยู่ที่บ้านพักแล้วตอนนี้นะครับสแตนบายอยู่ที่สถานีตั้งแต่เช้านะพี่เตือนกับพี่เอกนะครับน่าชื่นชมมากตั้งแต่เช้าจนถึง 6:00 น.สแตนบายนะครับแลเรื่องของระบบดูแลเรื่องของผังรายการต่างๆนะครับจนเป็นเชียงใหม่เรดิโอมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณพี่เตือนมากพี่เอกด้วยนะครับคุณฟังครับพี่แม่อายมีประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังดินโคลนถล่มครับหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องความชื้นของดินอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับเตรียมพร้อมนะคุณฟัง

0: คนที่บ้านที่อยู่ในบริเวณแบบนี้นะครับที่ลาดเชิงเขาที่มีทางน้ำไหลผ่านที่เคยมีประวัติน้ำท่วมน้ำขังดินโคลนถล่มอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับเพราะมันเคยท่วมแล้วแสดงว่ามันเป็นที่ต่ำพอมันเป็นที่ต่ำเลยคือน้ำยังไงมันก็ไหลไปรวมกันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับท่านต้อง เตรียมพร้อมที่ฝางก็ท่วมขังนะครับที่บ้านปางศักดิ์ตำบลแม่สูนอำเภอฝางก็น้ำสูงประมาณ20เซนนะครับผมมีลิงก์ข่าวอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นลิงก์ข่าวจาก cm108.com นะครับเรื่องของการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ระบบออนไลน์มันเป็นศูนย์กลางกันหมดนะครับอันนี้ขอบคุณนะห้างชาวลิซเดย์นะกรุณาส่งลิงก์ข่าวนี้มาให้ผมก็ฝากเผยแพร่เลยแล้วกันจะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับกองทะเบียนประวัติอาชญากรประชาสัมพันธ์ว่าเขาเตรียมที่จะเปิดระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็เลขประจำตัวประชาชนนะครับเปิดให้บริการ15กรกฎาคม69เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร www.crd.go.th นะครับก็ใช้ชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นี้นะครับหรือจะเลือกรับผมได้นะครับจากทางอีเมลก็ได้นะครับยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ก็ได้นะครับขั้นตอนก็ง่ายๆเลยครับเหมือนเราสมัครซื้อของนะก็เข้าเว็บไซต์นี้กดเลือกการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อนามสกุลออนไลน์แล้วก็ยืนยันตัวตนได้2วิธีนะครับยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ยืนยันตัวตนผ่านเลขหลังบัตรประชาชนแล้วก็ชำระเงินนะครับผ่านระบบบิลเพย์เมนต์นะครับเคาน์เตอร์ธนาคารตู้ ATM อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งแล้วก็รอรับผลทางอีเมลก็รับได้ทุกที่ทุกเวลาในอีเมลเราไปเปิดตรงไหนก็ได้เราก็ต้องมีพาสเวิร์ดในการเปิดอีเมลเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็รับผลด้วยตัวเองได้นะครับที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1ถึง10พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศของเราก็พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ที่หน้าสนามกอล์ฟลานนานะครับครับที่เป็นอาคารของโรงพักช้างเผือกหลังเดิมนะครับหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับไปพิมพ์ลายนิ้วมือไปตรวจสอบประวัติอะไรนะครับมาพบที่สาขาก็ต้องพิมพ์มือที่นั่นอยู่แล้วครับรู้จักดีแล้วนะครับประชาสัมพันธ์ขอบคุณนะครับ CM108ขอบคุณนะห้างชาวลิศส่งลิงก์ข่าวมาให้ดูสิมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของท้องถิ่นสักนิดนึงนะครับมันติดตามกันเยอะมากว่าจะหลุดจะรอดจะอะไรยังไงไหมมีเพิ่มไหมนะครับความคืบหน้าครับตอนนี้ล่าสุดกระบวนการตรวจสอบนั้นเสร็จสิ้นครบแล้ว 100% จากยอดผู้มารายงานตัวเข้ารับราชการบรรจุทั้งสิ้น 14,988 รายยอดเรียกบรรจุ 15,520 รายไม่มารายงานตัว532รายนะครับบรรจุไปแล้ว 14,988 รายพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มคะแนนปกติคือคะแนนที่ประกาศตรงกับกระดาษคำตอบ 9,217 รายอ่านนี้ท่านก็ได้รับการบรรจุก็ท่านก็เป็นข้าราชการโดยสมบูรณ์ตามขั้นตอนนะครับคิดเป็น 61.5% ขณะที่กลุ่มที่มีข้อผิดปกติคือกระดาษคำตอบตรวจออกมาแล้วคะแนนไม่ตรงกับที่ประกาศ 5,372 รายคิดเป็น 35.84% และยังมีอีกกลุ่มด้วยนะครับคุณฟังกลุ่มที่อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อรอตรวจสอบเพิ่มอีก399รายถ้า399รายนี้นะครับผิดปกติทั้งหมดเตียวสัก400ก็แล้วกันก็5,700กว่าลายครับที่อยู่ในข่ายทุจริตร่วมมือกันทุจริตเป็นขบวนการเนี่ยคะแนนคาดเคลื่อนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำมั่งมั่งคะแนนผิดปกติคะแนนวิชาภาษาอังกฤษน้อยกว่า10คะแนนคือมันไม่เข้าเกณฑ์สักอย่างอะแต่สอบผ่าน แต่มีรายชื่อว่าเป็นผู้สอบผ่านนะครับทีนี้พอแยกตามรายศูนย์สอบทั่วประเทศ10แห่งเจอว่าศูนย์สอบที่มีความโปร่งใสและมีสัดส่วนคะแนนปกติสูงที่สุดคือศูนย์สอบภาคเหนือครับที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์สอบภาคเหนือ1มีอัตราความปกติสูงถึง 79.15% รองลงมาคือศูนย์สอบภาคเหนือ2พิษณุโลกมีอัตราความปกติสูง 72.9% ในทางกลับกันครับศูนย์สอบที่พบอัตราส่วนผิดปกติพุ่งสูงจนน่ากังวลคือศูนย์สอบภาคใต้2ที่จังหวัดสงขลาอัตราความผิดปกติสูงถึง 75.96 คนสวนทางกันเลยนะครับนะต่อมาศูนย์สอบภาคใต้1นครศรีธรรมราชครับความผิดปกติสูงถึง 74.09% นะครับแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่ตรวจพบผู้ได้คะแนนภาคคอหรือภาษาอังกฤษนั้นไม่ถึงขั้นต่ำสูงสุดที่สุดในประเทศถึง691รายนะครับนี่เราถ้าเราตรวจไม่เจอนะเราจะมีข้าราชการที่เริ่มทุจริตตั้งแต่การเข้ามาบรรจุตั้งแต่ก่อนเข้ามาบรรจุถึงเกือบ 6,000 คนแฝงตัวอยู่ในส่วนราชการท้องถิ่นทั่วประเทศหนักเบาน้อยมากว่ากันไปพื้นที่ที่ตรวจเจอณวันนี้นะก่อนหน้านั้นมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้บรรจุไปแล้วสาวถึงสาวย้อนหลังไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับและ 7,000 คนนี้ไม่ใช่อีก 5,700 คนนี้อนาคตข้างหน้าท่านว่าเขาจะซื่อสัตย์ในอาชีพไหมซื่อสัตย์ต่องานราชการไหมบรรจุเข้ามาวันแรกก็โกงแล้วก่อนบรรจุได้สามารถโกงแต่ก่อนบรรจุนะครับก็ต้องมีการถอนทุนคืนด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุกับงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างนะครับครับเรื่องของการเรียกรับค่าหัวคิวก็เห็นกันอยู่ว่ามันมีจริงถูกจับบิ๊กเต่าจับได้คาหนังคาเขาตั้งหลายท่านในระดับผอ.ขึ้นไปก็มีระดับหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าช่างก็มีเยอะแยะหลายๆก็เห็นกันอยู่นะครับเนี่ยระบบราชการไทยมันเป็นอย่างเงี้ยงบราชการเรามันเยอะท่านไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบราชการเนี่ยทำไมราคามันถึงแพงกว่าราคาตลาดหรือว่าราคากลางพอไปตรวจสอบก็บอกว่าทำทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบก็ใช่ท่านฉลาดพอท่านฉลาดพอที่จะทำให้ถูกต้องตามระเบียบอยู่แล้วนะครับแต่ความเหมาะสมของราคาที่ท่านเอาไปนะทำไมงบหลวงทำไมราชการต้องซื้อของแพงกว่าเอกชนเสมอมันน่าแปลกใจแล้วก็กล้าจะไปถามสาวลึกๆไหมว่าคนที่เขาเอาของมาขายให้ราชการเนี่ยเขาได้รับเงินตามใบเสนอราคาหรือว่าใบจัดซื้อจัดจ้างนั้นจริงหรือเปล่าหรือได้รับน้อยกว่าและถ้าได้รับน้อยกว่าส่วนต่างหายไปไหนนี่ข้าราชการนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคนดีๆก็มีแต่ที่มันเป็นข่าวในส่วนใหญ่นี่มันแหมนะไม่รู้จะพูดคำไหนดีนะครับเนี่ยเรื่องของประกันสังคมเนี่ยก็ยังยักแย่ยักยันนะยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะหมดเขตการลงทะเบียนวันที่15นี้แล้วนะพุธหน้านี่แหละนะครับนี่บอกขั้นตอนการลงทะเบียนนี่ยุ่งยากมากสำหรับนายจ้างนะหรือว่านายจ้างที่เป็นนิติบุคคลกรรมการทุกคนเซ็นรับรองอะไรคือยุ่งยากมากนะครับยุ่งยากมากนะมีท่านอาจารย์มิกกี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุทธนาศรีสวัสดิ์อาจารย์มิกรองคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามอาจารย์วิชากฎหมายภาษีอากรแล้วก็ CEO ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชัน iTax โพสต์ไว้ใน Facebook บอกว่าตอนจะเอาเงินรู้จักผู้ประกันตนทุกคนน่ะแต่พอจะใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมทำเป็นจำไม่ได้ต้องมายืนยันตัวต้องมายืนยันสิทธิ์ก็จริงของเขาจริงขออาจารย์นะนะครับตอนจะเก็บเงินเขานี่รู้จักเขาหมดรู้หมดว่าใครเป็นใครอยู่ที่ไหนต้องเก็บเงินเขาเท่าไหร่เมื่อไหร่ตอนเขาจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนต้องแสดงยืนยันตัวตนความถูกต้องเหมือนเตะสกัดขาเขา ทำยังไงก็ได้ให้เขาไม่สะดวกที่สุดในการที่จะมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันทำกันเป็นทีมนะเป็นขบวนการเนี่ยนี่ไงประกันสังคมทีมประกันสังคมก็น่าเขาโพสนะครับการลงทะเบียนของนายจ้างนี่ยุ่งยากนะครับคำเตือนนิติบุคคลที่กรรมการในหนังสือจดทะเบียนมีมากกว่า1คนต้องมีหนังสือมอบหมายคนละอย่างกับหนังสือมอบอำนาจนะครับนะหนังสือมอบอำนาจคือมอบอำนาจให้ท่านไปดำเนินการแทนผมแต่มันจะมีอีกอันนึงต้องมีหนังสือมอบหมายด้วยนะมอบหมายให้ท่านไปทำการแทนผมด้วยนะแล้วก็มอบอำนาจด้วยมันซ้ำซ้อนหนังสือมอบหมายนี่คือต้องลงชื่อกรรมการทุกคนที่มีอยู่ในชื่อของหนังสือจดทะเบียนพร้อมพยาน2คนทำยังไงก็ได้ให้ยุ่งยากที่สุดให้นายจ้างเบื่อแล้วก็ ไม่ไปละช่างมันเถอะยุ่งยากเนี่ยเข้าทางเลยนะครับทางด้านประกันสังคมก้าวหน้าก็บอกว่าแนะนำขั้นตอนครับให้รีบลงทะเบียนก่อน15กรกฎาคมนะเพื่อไปเลือกตั้ง27กันยาที่หน่วยเลือกตั้งตามเขตเลือกเบอร์ที่เลือกไว้ตอนลงทะเบียนนะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างนะครับลงทะเบียนผ่านแอป SSO Plusอันนี้เฉพาะผู้ประกันตนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ของประกันสังคมโดยตรงแล้วก็ลงทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาไม่เว้นวันหยุดราชการผู้ประกอบการใช้เยอะมากสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหนังสือรับรองฐานประกอบการอายุไม่เกิน6เดือนหนังสือมอบหมายกรณีที่มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมากกว่า1คนมีแบบฟอร์มให้โหลดตอนลงทะเบียนสำหรับผู้ประกันตนก็โหลดแอปไทย ID ครับพร้อมยืนยันตัวตนแล้วก็โหลด SSO Plus เพื่อลงทะเบียนผู้ประกันตนง่ายแต่ตอนนี้นะครับพอตอนง่ายนะวันก่อนคุณไอรักชนกออกมาบอกว่าผู้ประกันตนมีตั้ง 22-23 ล้านทำไมตอนนี้มันลงทะเบียนเลือกตั้งมาแค่ 750,000 เดี๋ยวพอผลโหวตออกมานะครับทีมที่จะเข้าไปรักษาผลประโยชน์ให้ท่านนะเขาไม่ได้เข้าไปนะท่านอย่ามาโวยวายนะท่านโวยวายไม่ได้นะพอถึงเวลาใช้สิทธิ์ท่านไม่ออกมาช่วยกันเลยอ่ะไม่มาช่วยเขาเลยอ่ะนะครับเราอยากจะได้คนที่มีฝีมือโปร่งใสตรวจสอบได้มารักษามาดูแลเงินของเราในอนาคตเงินของท่านเองในอนาคตที่ท่านจะได้ใช้เงินในวันเกษียณอย่างภาคภูมิใจแต่ตอนที่จะมาเลือกตั้งท่านไม่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยท่านโวยวายไม่ได้นะครับผมก็จะรอดูเหมือนกันนะแต่ในส่วนของผมก็ทำหน้าที่ไปแล้วคือลงทะเบียนไปแล้วถึงเวลาเลือกตั้งผมก็ต้องไปเลือกผลจะออกมายังไงก็ว่ากันนะครับนี่เนี่ยเรื่องของนายกแป้นผมไม่พูดละนะครับนี่นะครับเรื่องของคดีพ่อทิพย์เชื่อมโยงโรงพยาบาลหลายพื้นที่ในกรุงเทพนะครับล่าสุดพบแล้ว5โรงพยาบาลในพื้นที่ทั้งหมด5เขตในเขตบางรัก1ธนบุรี1บางกอกน้อย1บางขุนเทียน1ภาษีเจริญ1นะเดี๋ยวคุณสอยุทธก็ปิดชื่อโรงพยาบาลไว้นะครับแต่เดี๋ยวเชื่อเถอะเดี๋ยวก็โผล่ชาวเน็ตเก่งจะตายนะครับโอ้โห5โรงพยาบาลมันจะมีแค่100กว่าคนเป็นไปไม่ได้ผมว่าเยอะกว่านี้เยอะกว่านั้นอยู่ที่ว่าจะกล้าขุดกล้าเอาเรื่องกล้าแฉหรือเปล่าแล้วก็กล้าถอนสิทธิ์หรือเปล่าแล้วก็กล้าดำเนินคดีกับไอ้คนไทยที่มันไปร่วมมือกับคนจีนนี่หรือเปล่าอันนี้มันคดีอาญานะครับเข้าขั้นการปลอมแปลงเอกสารทางราชการนั้นนะครับคิดดูสิครับว่าเจ้าที่โรงพยาบาลกับเจ้าหน้าที่เขตที่รับแจ้งเกิดรวยกันแค่ไหนหลังจากนี้มันต้องสืบทรัพย์ด้วยละมั้งนะว่าทรัพย์สินที่คุณได้มาเนี่ยคุณได้มาโดยสุจริตหรือเปล่าแสดงที่มาที่ไปของเงินที่เอามาซื้อได้หรือเปล่าถ้าแสดงได้ก็จบถ้าแสดงไม่ได้ก็ต้องยึดเป็นของแผ่นดินต้องอายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบชี้แจงไม่ได้ก็ยึดนะครับ20:46รู้ฟังแค่พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงวาไรตี้นี่นะครับมีเรื่องราวของการแก้สัญญาทาสคือสัญญาของโรงไฟฟ้าเอกชนที่เราต้องจ่ายค่า FT ทุกวันนี้ครับคุณพีรพันธ์เริ่มแอคชั่นนะครับที่ผ่านมาได้ผมเห็นคุณพีรพันธ์เงียบๆนะจะเป็นคุณอัจฉริยะเป็นหัวหมูทะลวงฟันซะเป็นส่วนใหญ่ ตอนนี้แม่ทัพมาแล้วได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้แล้วก็ไปติดตามเรื่องของการประกาศผล10อันดับมหาเศรษฐีของไทยใครเป็นใครมีทรัพย์สินเท่าไหร่ประจำปีนี้นะครับการท่านบอกเอ้าแล้วข่าวนี้ประชาชนได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกครับรู้ไว้ก็ว่าเขารวยนะโอเคพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
5: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
5: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
5: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
5: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
5: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
5: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
6: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
7: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
6: ผลิตรายการโดย CMV Media
7: ช่วง Variety Talk
0: ุ่ม52นาทีเดี๋ยวตอบคำถามคุณสุพรา BKK ก่อนนะครับผมเซิร์ชดูข้อมูลเบื้องต้นเรื่องของแอปประกันสังคมนะครับเขาบอกว่าแอปพลิเคชัน SSO Plus ของประกันสังคมนะจริงๆแล้วเนี่ยมีระบบทดลองคำนวณเงินบำนาญให้อยู่แล้วนะครับมีนะครับก็เข้าไปในเมนูที่ชื่อว่าเงินชราภาพเพื่อดูเงินยอดสะสมแล้วก็ตรวจสอบจำนวนงวดที่ส่งแล้วก็ใช้ระบบคำนวณสิทธิ์แล้วก็จะโชว์ออกมาเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้ในพันทิปคุยกันเรื่องนี้ว่านะฮะแอป SSO Plus ฟังก์ชันคำนวณบำเหน็จบำนาญยังอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ระบบประกันสังคมมีปัญหาระบบกับข้อมูลทั้งแอปทั้งอะไรนะมันไม่เสถียรครับอาจจะทำให้แสดงผลผิดพลาดหรือว่าใช้ไม่ได้นะครับบางคนเนี่ยเข้าไปใช้แอปนี้อันนี้คือที่เขาคุยในพันทิปนะเข้าไปใช้แอปนี้เสร็จคำนวณเสร็จกรอกข้อมูลอะไรเรียบร้อยเสร็จปั๊บนะบำนาญติดลบเป็นหนี้ประกันสังคมมันเพี้ยนนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าผมถึงว่าแอปมันมั่วไงลงทุนไปตั้งกี่พันล้านเนี่ยผมเคยคุยคลิปนี้ไว้นะครับมีไฮไลท์ด้วยนะครับเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ของประกันสังคมเนี่ยนะครับมีคนตามมาฟังเป็นหมื่นคนนะและไอ้คอมเมนต์ไปเอกฉันท์มากคลิปนี้ของผมนะคือด่าเนี่ยผมถึงบอกไว้ว่านี่คือเหตุผลที่เราเป็นผู้ประกันตนครับเราต้องรีบช่วยกันเรียกร้องให้คนออกมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่เขามีแนวคิดจะนำเอาประกันสังคมออกจากระบบราชการให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ให้มืออาชีพคนที่เก่งจริงๆเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการลงทุนเรื่องของการคำนวณสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนเนี่ยให้มันได้เยอะที่สุดเสถียรที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดโดยที่เงินรั่วไหลน้อยที่สุดให้มันดีกว่ากรรมการชุดก่อนนะครับที่เราไปเจอแฉมาว่าโอ้โหมันกินกันแบบมันลงทุนแบบไม่เกรงใจเงินเราเลยอย่างตึกสกายไนน์ครับ 3,000 ล้านซื้อ 7,000 ล้านเนี่ยเงิน 4,000 ล้านหายไปส่วนต่างเนี่ยนะครับแต่ถ้าท่านไม่ออกมาใช้สิทธิ์ไม่ช่วยกันนะกับตัวใครตัวมันแล้วผมก็ใช้สิทธิ์ของผมนะครับแต่เสียงเดียวเนี่ยมันยังไงมันก็สู้พลังมวลชนไม่ได้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนนะเดี๋ยวจะลืมนะครับ Green Power Solar Energy นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ครับขอบคุณ SD Car Center นะครับสำนักงานใหญ่แยกหนองจอมได้สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่ย่านนิมมานขอบคุณโรงแรมคุมยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นในโครงการเชียงใหม่บิสซิเนสพาร์คนะครับใกล้ๆเซ็นทรัลเฟสติวัลขอบคุณ Product Creation นะครับขอบคุณ Nice and Clothing and Design และ Gen Farm เชียงใหม่สำหรับการสนับสนุนรายการนะครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ฟังครับ10อันดับเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเราก็นั่งอ่านไปก็มองตาปิบๆนะก็คนกลุ่มเดิมๆสลับตำแหน่งกันนะครับ10อันดับมหาเศรษฐีในประเทศไทยในปี2569นะครับจากนิตยสาร Forbes จัดอันดับมหาเศรษฐีไทยให้ประชาชนได้ทราบว่าถึงแม้ว่าประเทศไทยปีนี้จะเจอแรงกดดันจากความขัดแย้งไทยแดนชายกัมพูชานะครับแต่ว่าเศรษฐีไทยไม่กระทบเศรษฐีไทยก็ยังโตขึ้น 2.4% จากการบริโภคภายในประเทศที่ทยอยฟื้นตัวนะครับแล้วก็การเติบโตจากภาคการส่งออกตลาดหุ้นก็ปรับขึ้นทำให้มหาเศรษฐี50อันดับแรกของไทยนั้นมีมูลค่าทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้น 10% นะฮะวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากสนุกมันนี่ครับโฟกัส10อันดับมหาเศรษฐีไทยปี2569อันดับ1เฉลิมอยู่วิทยาทรัพย์สินคิดเป็นเงินไทย 1.54 ล้านล้านบาทรวยเพิ่มขึ้นแสนล้านอันดับ2กลุ่มเจียรวนนท์ครับทรัพย์สินเป็นเงินไทย 1.2 ล้านคิดเป็นเงินไทย 570,000 ล้านบาทรวยเพิ่มขึ้น185,000 ล้านอันนี้ก็กัฟโรงไฟฟ้าเอกชนค่า FT นะผมพูดแค่นี้อันดับ4ตระกูลจิราธิวัฒน์ตระกูลเซนทันนะครับทรัพย์สิน 382,000

0: ล้านบาทรวยเพิ่มขึ้น 103,000 ล้านอันดับ5คุณเจริญสิริวัฒนภักดีปิยะช้างครับคิดเป็นเงินไทย 376,000 ล้านบาทรวยเพิ่มขึ้น 35,000 ล้านอันดับ6ตระกูลชัยวันครับนะคิดเป็นเงินไทย 167,000 ล้านรวยเพิ่มขึ้น 31,000 ล้านอันดับ7ตระกูลปราสาททองโอสถก็โรงพยาบาลกรุงเทพสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับคิดเป็นเงินไทย 121,000 ล้านบาทรวยเพิ่มขึ้น 11,000 ล้านคุณเสถียรเสถียรธรรมะอันนี้กลุ่มธุรกิจอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละ 91,500 ล้านครับรวยเพิ่มขึ้น 7,100 ล้านคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒน์ทาวเวอร์นะครับคิดเป็นเงินไทยก็ 78,400 ล้านอันนี้รวยลดลง 35,600 ล้านและคุณชัดชนรัตนลักษณ์ทรัพย์สินคิดเป็นเงินไทย 75,100 ล้านบาทนี่มีการจัดเก็บข้อมูลนะประกาศออกมาแล้วเรียบร้อยประมาณนี้นะครับคุณฟังครับเรื่องของพลังงานตัวพ่อออกมาแล้วหลังจากส่งหัวหมูทะลวงฟันออกมาลุยคุณอัธวิทย์ดร.อัธวิทย์อัชวิทย์นะครับทุกรายการที่สัมภาษณ์ไปหมดนะครับแล้วก็ตอนล่าสุดก็คือไปจับมือกับสภาพแรงงานกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะไม่ทนนี่นะครับออกมาชูมือกันเลยครับบอกว่าเฮ้ยเราต้องลดบทบาทกกพ.ลงให้ได้ไม่งั้นกฟผ.ตายเลยโดนกฟผ.โดนด่าตลอดนะครับทั้งที่คนที่กำหนดนโยบายกับราคานะอยู่เบื้องหลังนะแล้วมีอำนาจนี่ว่าอำนาจล้นฟ้าเลยนะก็คือกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับเดี๋ยว 3:00 ตรงที่เชียงใหม่รีโดตัดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวคุณผู้ฟังที่อยู่ทางออนไลน์คุยกันต่อขอบคุณพี่เตือนพี่เอกครับขอบคุณเชียงใหม่รีโดที่เอื้อเฟื้อสัญญาณออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับขอบคุณมากครับโครงการโซล่าภาคประชาชนหรือว่าเน็ตบิลลิ่งเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องนี้ เดี๋ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อจากคุณพีรพันธ์เดี๋ยวนะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคพูดถึงกรณีที
1: ่ Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
2: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะครึ่งปีแรกปี69กองไทยต่างชาติแห่ลงทุนไทยสร้างรายได้ 4,025 ล้านตอกย้ำไทยเป็นจุดหมายสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตัวเลขการลงทุนจากกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วงครึ่งปีแรกของปี2569พบว่ามีกองถ่ายต่างประเทศแจ้งขออนุญาตถ่ายทำกับกรมการท่องเที่ยวจำนวน302เรื่องสร้างมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยรวม 4,025 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพและความเชื่อมั่นของผู้ผลิตคอนเทนต์จากทั่วโลกที่ยังคงเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญในภูมิภาคเอเชียซึ่งตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการลงทุนตลอดทั้งปี2568ทั้งนี้จากแนวโน้มในช่วง6เดือนแรกของปีประกอบกับโครงการถ่ายทำขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างเตรียมเข้ามาดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังประเทศไทยมีโอกาสสูงที่จะสามารถทำสถิติใหม่ด้านรายได้จากกองถ่ายต่างประเทศได้อีกครั้งในปี2569นางสาวพลอยทะเลกล่าวเพิ่มเติมว่าประเภทการที่สร้างมูลค่าการลงทุนสูงสุดได้แก่ภาพยนตร์เรื่องยาว21เรื่องมูลค่า1,989 ล้านบาทรายการเกมโชว์และเรียลิตี้22เรื่องมูลค่า811ล้านบาทและโฆษณา152เรื่องมูลค่า710ล้านบาทสำหรับ5ประเทศเขตปกครองพิเศษที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในไทยได้แก่สหรัฐอเมริกาจำนวน 1,543 ล้านบาทฮ่องกงจำนวน322ล้านบาทฟินแลนด์จำนวน300ล้านบาทเยอรมนีจำนวน297ล้านบาทและสหราชอาณาจักรจำนวน230ล้านบาทความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกทางด้านสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบสนับสนุนการถ่ายทำและมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย Thailand Film Incentive Measures การคืนเงินกองถ่ายต่างประเทศสูงสุด 30%ถือเป็นนโยบายส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศของรัฐบาลที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์และคอนเทนต์ระดับนานาชาติของภูมิภาคพร้อมสร้างรายได้การจ้างงานและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับทำข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวตอนชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลยกระดับสนามบินภูมิภาคเตรียมนำระบบ AFIS ใช้ครั้งแรกในไทยเพิ่มประสิทธิภาพการบินรองรับท่องเที่ยวเมืองรองนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินเพื่อรองรับการเติบโตของการเดินทางและการท่องเที่ยวเมืองรองโดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดพัฒนาระบบบริหารจราจรทางอากาศและเตรียมนำระบบ Aerodrome Flight Information Service AFIS มาใช้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสนามบินภูมิภาคและรองรับการขยายตัวของเที่ยวบินในอนาคตระบบ AFIS เป็นระบบให้บริการข้อมูลการบินในเขตสนามบินด้วยเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติเหมาะสำหรับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารห้วงอากาศลดการใช้กำลังคนและยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการบินโดยมีแผนนำร่องใช้งานครั้งแรกที่สนามบินแพร่และสนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2571ก่อนขยายผลสู่สนามบินภูมิภาคอื่นตามความเหมาะสมรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีศักยภาพเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และตากการยกระดับระบบบริหารจราจรทางอากาศและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลปัจจุบันสนามบินพิษณุโลกมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนโดยเป็นเที่ยวบินทหารร้อยละ62และเที่ยวบินคนละเรือนร้อยละ38ซึ่งบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบอุปกรณ์และบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

Reveal the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: Refresh Refill the Music

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: Refresh Refill The Music

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดยโตโยต้าเชียงใหม่คิดถึงรถโตโยต้าคิดถึงโตโยต้าเชียงใหม่โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 55

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music

งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

有广东广东粉，没阿有文那苏卡帕拉，文尼波巴干伊埃雷干，金那卡恩卡玛，土家瓦农东杭东清迈。มาปะยมเพ็ญประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณต้องขออภัยกับญาติกับโยมเมื่อตะวันว่ามีเหตุที่มันเกิดและไม่คาดมันจะเกิดแต่มันก็เกิดขึ้นมาอีกนั่นก็คือไฟฟ้าดับเมื่อตอนว่าไฟฟ้าดับเจ้าก็ดับเชียงใหม่เจ้าก็ดับทางหางดงหนองตองสองสิ่งที่มันน่าเกิดแต่เกิดขึ้นไปเตศเทศนาธรรมที่บ้านปากคาหลานไปส่งขากลับมาลืมเอาโทรศัพท์มือถือไว้ในรถหลานอยู่อีกบ้านหนึ่งคือเขตอำเภอสระบุรีในการถ่ายทอดธรรมะทั้งของวัดใจบดายมือถือใจบดายเวลาก็เลยว่างเปล่าไปไฟฟ้าดับสองครั้งครั้งที่หลังดิลูนีได้อยู่เกือบชั่วโมงอย่างใดก็ตามญาติโยมทุกอย่างนั้นมันเกิดมีขึ้นได้ในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อันเป็นสิ่งที่เราทุกคนคาดไม่ถึงก็มีอย่างแผ่นดินไหวเกิดลมแรงฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากภาคชีวิตทรัพย์สินสิ่งของบรรจงล้มละเนระนาดเหล่านี้เอากระบอกหูว่ามันจะเกิดกับตัวเราบ่ได้เอาละต่อไปเอามาปูจาบรัตนะไปแล้วก็สวดมนต์กันตามที่เคยปฏิบัติมาว่าตุยๆกันไปเนื้ออรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตะติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสปังกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโลปุลิสัตตมมาสาลติสัตตาเทวมนุสสานังพุทโธปังคะวาติยันตุนิมิตตังอวมังคะลัญจาโยจามะนะโพสะคุณัสสะโทปะปะกะโหตุสปินนังอกันตังพุทธานุภาเวนะเวนัสสะเมนตุสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณายิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวิญญูหิติยันตุนิมิตตังอัปปะมังคะลัญจาโยจัมมะนะโพสะคุณัสสะสัตโธปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินัสสะเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสะภะคะสังโฆปุจจุปฏิปันโนภะคะวะโตสะภะคะสังโฆญายะปฏิปันโนภะคะวะโตสะภะคะสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสะภะคะสังโฆยะติตังจัตตาลิปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสสะภะคะวะโตสะภะคะสังโฆภาอุนัยโยภาอุนัยโยทักขินัยโยอัญจะลิกะระณิโยอนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตตังอวมังคะลัญจาโยจัมมะนะโพสะคุณัสสะสัตโธปะปะกะโอตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุพจังโฆสัตติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัตติพจังฆาจตถาปะเรสัมมาทุปิกะโพชังคะสัตติติสัพพทักขิณามุนินาสัมมาทักขะตาปะเวตาปะอุริกะตาสังวัตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิญา
เตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตสัพพทาเอกัสสะมิงสัมมะเยนะโตมุกัลลานัญจะกัสสะปังเกลานิตุเกเตติสวาปุจังเกสัตตะเตสัญญิเตจัตถังอะปินันทิโตวะโรกะมุจิงสุตังคะเนเตเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาเอกัตถะธัมมะราชะปิเกลันเยนะปิปิริโตยุนตัตเตเรนะตัญเยวะพันนาปิตวานาสัตตลังสัมมุติตวาจังอปัตตาธัมมาพุทธาสิทานะโสเกเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาปะอินาติจะอปาตาตินันดัมปิมะเยสินังวะคะอัตตะกิเลสะวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเตเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาสักกัตตัวพุทธะลัตตังโอสัตตังอุตตมังวะลังอิตังเตวะมนุสสานังพุทธะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพทุกขาบุปัสสะเมตุเตสักกัตตัวธัมมะลัตตังนังโอสัตตังอุตตมังวะลังปัลินลังอุปัสสัมมานังธัมมะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพปะยาอุปัสสะเมตุเตกัตตัวสังฆะรัตตานังโอสัตตังอุตตมังวะลังอาอุนัยยังปาอุนัยยังสังฆะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตวะสัพเพโรกะอุปัสสะเมตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเตเตนะสัจจะวัจเจนะอุตุเตชัยยะมังคัลลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเตเตนะสัจจะวัจเจนะอุตุเตชัยยะมังคัลลังอัตถิอุนัสสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตตรโรสัพพสัตตะอิตัตถยะตังตวงกันอะอิเตวะเตปริปัจเจลัจจตันเตอมนุสสิปะวะเคปะยะเคมะเกนะเคปิเสปุตติอะกัลละมะระเนนะวะสัจสัมมามะละนะมุตโตตะเปตุกะละมะริตังตัสสิวะอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธาสุตัสสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจัลเลตัสสิวะอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธาลิขิตังกินติตังปูชังคารนังวัจจังคารุงปะเลสังเตสนังสุตตตัสสะอายุปวัตติติมะหาคะโลนิโกนาโตเกตัญญะสัพปะนิทังโพเลตัปะลามิสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจะปัจเจนะโอตุเตจยะมังคลัง
จยันโตโพธิยามุเลสกายานังนันติวัตโนเอฟังตวังวิจโยโหกิจยัสุจยะมังคะเลอปัลลาจิตะปังลังเกสิเสปตะวิปุคะเลอาปิเสเกสะปะพุทธานังอาคาปะโตปะโมตะติสุนักกะตังสุมังกันลังสุปะปะตังสุอุติตังสุขันโนสุโมโอโตจัสุเยตัมพระมัจจลิสุปะตะกินังกายะกัมมังบาจะกัมมังปัตตะกินังปัตตะกินังปันโนกัมมังปันนิทิเตปัตตะกินาปัตตะกินานิกัตโตนะละปันตะเตปัตตะกินเนภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังปรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังปรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตด้วยเดชานุภาพคุณแห่งพระพุทธเจ้าจุตนจุปองค์คุณแห่งพระสัทธรรมเจ้าคุณแห่งพระสังฆเจ้าบทสาธยายมนต์ศักดิ์สิทธิ์พุทธังคะปริยันตุนิมิตตังนัตติเมสกัตตัวมหากรุณิโกอธิอุณสวิจัยโยขอบุญกุศลเหล่านี้จงปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังแม้ว่าได้ตะลงโรคภัยไข้เจ็บโลกาเปียติอย่างหนักอย่างหนาหมอรักษาก็บ่หายกินยุกกินยาเท่าใดเท่าใดก็ไม่หายขอคุณานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าและญาติโยมทั้งภายนอกทั้งภายในอันหนักอันร้ายขออันตรธานสวงหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตุกออกไก่ไก่ตุกสะดอกตุกกองไปก็มีใจกลับมามีโชคมีลาบอยู่ปราศจากอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยอุปัติภัยโรคภัย ภัยทั้งหลายเหล่านี้อย่าได้มาใกล้มากายสุขกายสบายใจจำเริญในสติและปัญญาบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทตั้งอยู่ในศีลสมาธิและปัญญาจำเริญกิจการงานหน้าที่ยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพลังกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนระยะนี้พายุกับฝนกาลมมามันหนักตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันนี้4ชั่วโมงผ่านไปโยมและอาตมามีบุญอายุผ่านไปอีก1วันและต้องผ่านต่อไปจนได้120ปีตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันนี้บ้านเชียงใหม่บ้านหางดงว่าที่ไหนฝนตกสิขึ้นไปในเมืองก็ฝนตกล่องมาก็ห้ำฝนแต่ก็ยังมีฝนตกอยู่ทั่วไปแต่ว่าในญาติโยมกินข้าวงายเจ้าแล้วก็มีญาติโยมมาจากปากคลองและต้นพึ่งได้นำเตียนมาถวายจุดบูชาพระพุทธประธานประสงค์ในเทศกาลเข้าพรรษาท
ถวายเตียนและถวายหลอดไฟอาหารการกินของสัตว์และของมนุษย์น้ำดื่มต้องขออนุโมทนาต่อญาติต่อโยมทุกคนเป็นอย่างมากเวลาโอกาสนี้ตัวจัดเบนแล้วก็ขึ้นไปร่วมตอดพระป่าที่โรงพยาบาลสงมหาราชสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางคณะแพทย์ของโรงพยาบาลร่วมกับคณะสงฆ์ทุกอำเภอทุกจังหวัดได้จัดให้มีการทำบุญตอดพระป่าประจำปีเพื่อสมทบมูลนิธิในการใช้จ่ายเวลาตุเจ้าเจ็บไข้ได้เป็นกับอาพาธเหล่านี้เป็นต้นดังที่เคยกล่าวกับญาติโยมบาทตุเจ้าที่มารักษาอยู่ที่ตึกสงโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่นี้ไม่จำเพาะเจาะจงจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเท่านั้นยังมีหลายจังหวัดทั่วๆไปในประเทศไทยที่มานอนรักษาที่โรงพยาบาลตึกสงของโรงพยาบาลสวนดอกหรือมหาราชนครเชียงใหม่ก็ห้ำผลกันไปตะวันนี้คณะส่งแต่อำเภอก็มาทำบุญกันต่างจังหวัดก็มากันห่างดงตะวันนั้นได้อยู่ 72,299 บาทก็ทุกปีนั้นน้อยมากมากมากปีนี้ก็ยังดีกว่าในบางปีบางอำเภอนั้นได้จำนวนมากจำนวนน้อยอยู่ปานกลางอย่างใดก็ต้องขออนุโมทนาต่อคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วจังหวัดหลายจังหวัดต่างจังหวัดแต่เดี๋ยวมีน้ำจิตน้ำใจเป็นมหากุศลร่วมทำบุญในครั้งนี้กลับจากนั้นก็ไปเยี่ยมดูคนป่วยกลับถึงวัดก็ประมืดปอกคำเลยพักผ่อนไม่ได้ไปไหนฉะนั้นวันนี้กินข้าวงายแล้วก็บัดไปไหนบ่ออกวัดไปไหนญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายคนเฮาอยู่ด้วยกันในสังคมในโลกนี้ตมาได้กล่าวว่าต้องมีฐานคือฐานแห่งชีวิตแต่ฐานแห่งชีวิตจะมั่นคงดำรงอยู่ได้ในชีวิตนี้ต้องมีความดีความงามความดีความงามที่เกิดขึ้นได้ต้องมีศีลและมีธรรมศีลเป็นข้อห้ามทำเป็นข้อประพฤติปฏิบัติในทางด้านจิตใจคัดเก่าด้านจิตใจถ้าคนเฮานะพอออกไม่ออกไร้ซึ่งศีลธรรมเมื่อใดความบันไลก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นมันจะอยู่ด้วยกันมีความสุขลบลาฆ่าฟันกันทำลายกันลักเข้าลักของกันผัวไผ่เมียไผ่บ่เข้าใจอ่ะผู้บ่ตรงกับความเป็นจริงหลอกลวงกันเพราะมันขาดเรื่องของศีลมันก็เลยยุ่งอย่างนั้นฉะนั้นศีลนี่เป็นปกติก็คือกายปกติวาจาปกติจิตใจปกติบ่คิดเป็นในทางที่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงฉะนั้นศีลจึงเป็นสิ่งสำคัญธรรมะก็เป็นข้อปฏิบัติทางด้านจิตใจถ้าจิตใจประกอบบาปประกอบกรรมก็จะกระทำความชั่วแล้วอยู่ด้วยกันในสังคมเนี้ยญาติโยมสิ่งหนึ่งที่ทำมือแตกแยกกันบ่มีความอักแท้บ่มีสามัคคีธรรมเกิดขึ้น
ระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยเราอยู่ด้วยกันในครอบครัวห้ามลำเอียงห้ามลำเอียงซึ่งกันและกันบางคนชอบกันก็เกิดความลำเอียงชอบคนนั้นจังคนนี้คนที่จังบะเหลียวแลบะพอบะก้อยบะช่วยเหลือมีอคติคนไหนที่ฮักอยากได้อันใดทุ่มเทนี่ยังก็แบ่งปันกันพองฮักมันยิ่งครอบครัวพ่อแม่ฮักลูกบัดเสมอกันก็เดือดร้อนตัวเจ้าอยู่วัดฮักพระฮักเนนบัดเสมอกันก็เดือดร้อนฉะนั้นอย่ามีความฮักอย่ามีความจังอย่ามีความชอบมีความชอบมีความฮักได้แต่อย่าได้ลำเอียงคนเฮานี่ยอมทั้งหลายบางครั้งมีความลำเอียงเกี่ยวกับความกลัวยกตัวอย่างเช่นว่าลูกคนนั้นลูกคนนี้หลานคนนั้นหลานคนนี้ลูกเจ้าหลานเธอพ่อแม่มีอิทธิพลมีเงินมีทองมียศถาบรรดาศักดิ์จะว่าจะสั่งจะสอนจะลงโทษก็กลัวหัวเป่ามันหูกับแม่มันหันนี่เป็นว่าลำเอียงบางครั้งบางคราวคนเอาบางคนนั้นลำเอียงเพราะความที่โง่เขาไร้สติปัญญาไม่ได้พิจารณาว่าคนเราที่อยู่ร่วมกันนะเป็นจะใดจะใดการลำเอียงทำให้เกิดความเสียหายจากการปกครองเป็นอย่างมากเอาเดินหน้าลองภายในครอบครัวของหูดีว่ามันจะเดือดร้อนขนาดไหนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จึงขอบฝากไว้กับญาติกับโยมพอออกไม่ออกนำไปคิดพิจารณาเนอะเอาละวันนี้อันเป็นเวลาที่พอดีพองามอายุวันโดสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

ต้องแยกให้ชัดว่าความไม่มีมีอยู่แบบไหนเพราะฉะนั้นก็จะเข้าใจผิดว่าไม่มีเป็นสิ่งหนึ่งที่ตั้งอยู่จริงด้วยอย่างที่ว่าในเมื่อกี้ใครกล่าวว่ามนุษย์เนี่ยให้ค่าสิ่งที่ปรากฏท่านชยสโดทุระที่ใครเอานำมาพูดเพราะอะไรเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจไปจับรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะเนี่ยหรือธรรมารมณ์คิดในใจเนี่ยและเกิดความจำมันก็เป็นสัญญาเกิดความคิดก็เป็นสังขารขันธ์เกิดความชอบความชังก็เป็นเวทนาจึงเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นมีค่าเช่นเงินทองแก้วแหวนยศรูปเสียงคำชมความสำเร็จเหล่านี้เหมือนกับสิ่งที่มีค่าที่ปรากฏแต่พระพุทธเจ้าชี้ว่าสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ของเราในความยึดว่าเป็นตัวเราอันนี้ไปดูได้ในอนัตตลักขณสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อ20-24ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเพราะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจเราไม่ได้นะครับไม่ได้แต่ลืมค่าของสิ่งที่ไม่ปรากฏสิ่งที่ไม่ปรากฏอย่างที่คุณทักพูดออกไปความปลื้มความปีติความเงียบความว่างจากกิเลสเนี่ยความไม่โกรธเนี่ยมีในผู้ใดเราไม่ค่อยเห็นหลวงตาเสียงไม่โกรธเราไม่เคยเห็นแต่ว่าเราไม่เห็นเราไม่เห็นว่าตัวโกรธรู้ไม่เป็นยังไงแต่ท่านรู้ว่าท่านไม่โกรธเนี่ยความไม่โรคของคนเราความไม่หลงอันนี้คนเพิ่มเข้ามาธรรมะเขาไม่หลงไปทางกิเลสกินเสียงแล้วมาฟังธรรมทั้งวันความดับแห่งตัณหาเนี่ยเชื่อแน่ว่าท่านทั้งหลายก็ดับตัณหาความไม่อยากความไม่เกิด

0: ปล่อยวางไม่อะไรอันนี้แหละคือค่าของความไม่มีคือไม่มีตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาจึงไม่มีทุกข์อันนี้เป็นค่าที่แท้จริงคือความไม่มีนั้นน่ะมีอยู่ความไม่มีนั้นน่ะมีอยู่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราต้องเข้าใจว่าความไม่มีไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ชิ้นหนึ่งของชิ้นหนึ่งชิ้นใดแต่เป็นภาวะที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เกิดไม่ปรากฏหรือดับไปเช่นเมื่อไม่มีไฟจึงมีความเย็นเมื่อไม่มีเสียงจึงมีความสงบแต่ในความเย็นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันไม่มีไฟมันก็ไม่มีไฟเมื่อมีความสงบแล้วแน่ชัดอ่ะมันไม่มีเสียงจริงๆเนี่ยเมื่อไม่มีความโกรธก็จึงมีความเมตตาเมื่อไม่มีตัณหาจึงมีนิพพานเป็นสันติเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอุปทานจึงไม่มีทุกข์ที่ยึดถือดังนั้นความไม่มีอยู่ในความหมายว่าภาวะว่างจากเหตุแห่งทุกข์มีจริงและรู้ได้ด้วยปัญญานะเพราะนั้นความไม่มีแห่งไฟจึงมีความเย็นความไม่มีแห่งเสียงจึงมีความสงบและไม่มีเสียงก็มีความสงบนะ
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์ ติยานุรักษ์ดร.วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
1: ้จะทำหน้าที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครรู้ว่าเราทำ 100% ตัวเราเท่านั้นรู้ว่าเรางาม 100% นายจ้างจะรู้ก็ช่างไม่รู้ก็ช่างนายจ้างก็ไม่สามารถรู้ว่าเราทำงาน 100% หรือไม่ 100% เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อเราเกิดมาแล้วเราได้ทำหน้าที่อาชีพของเราให้สมบูรณ์แบบทำหน้าที่ในอาชีพสมบูรณ์แบบนี่แหละคือเกิดมาทำหน้าที่นอกจากหน้าที่อย่างอื่นแล้วหน้าที่ของการเกิดมาไม่เกี่ยวนอกบางคนก็มีหน้าที่นอกกฎเกณฑ์กติกาแต่มีหน้าที่นอกกฎเกณฑ์กติกากฎเกณฑ์กติกาก็คือผู้ที่เสียสละแต่ผู้ที่เสียสละให้กับหมู่บ้านเป็นผู้เสียสละให้กับสาธารณชนในหมู่บ้านอันนี้คือหน้าที่พิเศษแต่หน้าที่ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่พิเศษเพราะฉะนั้นพวกเราต้องพิจารณาท่านทั้งหลายคนเรานั้นเกิดมาต้องเอาศีลสมาธิปัญญามาเป็นถนนให้เราเดินบุคคลใดก็แล้วแต่เมื่อเอาศีลมากำกับชีวิตการชีวิตเราต้องบรรลุเป้าหมาย

ศีลเปรียบเสมือนทันหนุนเราจะต้องเดินไปตามถนนเราจะไม่หลงทางนะเวลานี้นะเราไม่หลงเรามีขาดสติเราก็จะลัดยิ่งไปทางลัดมันก็ยิ่งหลงทางหลงผิดเพราะซอยมันเยอะแต่ถ้าเราไปทางตรงก็คือมันมีถนนเส้นเดียวแล้วรู้แล้วว่าเดินตรงไม่ต้องไปซ้ายไม่ต้องไปขวาเดินตรงไปอย่างเดียวมันจะทะลุกรุงเทพเองนั่นแหละคือเราเดินถึงบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะเวลานี้พวกเราทั้งหลายเป็นเวลาที่เราข้าราชการจะใกล้เกษียณอายุบางคนก็กังวลใจแล้วว่าเกษียณอายุเอาจิตไปผูกกับคำว่าความแก่เอาจิตไปผูกกับว่าคนแก่เนี่ยเราเข้าใจว่าเราเป็นคนแก่อายุ60แล้วอย่างนี้เนี่ยพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาชีวิตของเราเนี่ยเราความชีวิตของเราอยู่ที่สติกับปัญญาเมื่อเรามีสติมีปัญญาแล้วเราจะทำหน้าที่สมบูรณ์แบบถึงแม้จะแก่มันก็แก่มีสติเมื่อแก่มีสติก็เป็นที่เคารพรักของคนรอบๆข้างรอบๆตัวเป็นที่เคารพรักของลูกของหลานถ้าแก่แล้วขาดสตินั่นพวกเราทั้งหลายไม่เป็นที่เคารพของคนรอบๆตัวเรารอบๆข้างเราลูกหลานของเราไม่เคารพเราเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เราเกิดมาแล้วไม่ได้ทำหน้าที่การเป็นยายที่ดีเป็นตาที่ดีเป็นย่าที่ดีเป็นปู่ที่ดีแล้วลูกหลานไม่เคารพเนี่ยพวกเราทั้งหลายเมื่อเราทำหน้าที่การเป็นพ่อแม่จบแล้วหน้าที่สุดท้ายของเราก็คือการเป็นตาเป็นยายเป็นปู่เป็นย่าแม่พวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาเราเกิดมาแล้วต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้สมบูรณ์แบบเมื่อตายายปู่ย่าตายายของเราดำรงตนด้วยศีลแก่ย่อมเป็นที่เคารพรักของลูกหลานลูกหลานไปมาหาสู่ตลอดเวลาลูกหลานห่วงอยู่ตลอดเวลาเพราะปู่ย่าตายายของเราดำรงตนด้วยศีลมันจึงทำให้เรานั้นลูกหลานห่วงกินข้าวหรือยังก็ห่วงจะลุกจะนั่งจะนอนก็เดินก็ห่วงไปหมดนี่แหละคืออนุภาพของธรรมะผู้ปกป้องชีวิตเราผู้คุ้มครองชีวิตเราเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานี้ไม่มีใครจะมาดูแลเราแต่คนที่เขามาดูแลเราเพราะเราดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงบอกแล้วว่าธรรมย่อมคุ้มครองธรรมย่อมคุ้มครองธรรมธรรมย่อมส่งเสริมธรรมเนี่ยมาส่งเสริมกันในเวลาเราแก่คนแก่มีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่ไม่จำเป็นต้องมีลูกมีหลานลูกหลานของคนแก่ก็คือศีลสมาธิปัญญานะคือเป็นลูกเป็นหลานเมื่อมีศีลสมาธิปัญญาแล้วคนรอบๆตัวเราจะมาดูแลเราจะมีเวลาดูแลเราให้ความสำคัญกับเราดังได้บอกแล้วว่าธรรมคุ้มครองธรรมธรรมส่งเสริมธรรมเพราะฉะนั้นธรรมคือเป็นสิ่งที่ไม่ตายบุคคลไหนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วบุคคลนั้นไม่ตายเหมือนบุคคลนั้นไม่เจ็บไม่ป่วยมีคนไปมาหาสู่อยู่ตลอดเวลาบุคคลจะให้ความสำคัญตลอดเวลาในบุคคลจะให้ความสำคัญเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายศีลสมาธิปัญญามันมีอนุภาพและมันมีพลังเ

เมื่อเราสามารถดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วคนรอบตัวเราคนในชุมชนของเราก็จะเมตตาเราเกื้อกูลเราส่งเสริมเรายามให้เราแก่เราเจ็บเราป่วยจะมีคนมาดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูเราไปมาหาสู่เราอยู่ตลอดเวลานี่แหละอนุภาพของธรรมะธรรมนี่สำคัญที่สุดในพวกเราอะไรก็สู้ธรรมไม่ได้ธรรมะเป็นคำตอบให้กับชีวิตธรรมะเป็นทางออกให้กับชีวิตเมื่อเรารู้ว่าธรรมะเป็นทางออกของชีวิตธรรมะที่นี้ก็หมายถึงศีลสมาธิปัญญาเป็นทางออกให้กับชีวิตเป็นคำตอบให้กับชีวิตอดทนอดทนชีวิตเราอยู่แล้วต้องอาศัยความอดทนความอดทนเปรียบเสมือนไม้ค้ำเนี่ยมันเปรียบเสมือนไม้ค้ำต้นโพนั่นแหละนั่นแหละความอดทนเปรียบเสมือนไม้ค้ำต้นโพให้เราชีวิตเรามั่นคงให้ชีวิตเรายั่งยืนให้ชีวิตงอกงามเป็นสามีจนแก่เท่าชราเป็นบาลายาละจนตายเป็นสามีจนตายนี่แหละความอดทนจะทำให้เกิดคำว่ายั่งยืนยาวนานเราไม่ต้องไปสืบชะตาไม่ต้องไปต่อชะตาถ้าเรามีความอดทนอยู่กันจนแก่เท่าชราจนเราตายเราไปสืบชะตาไปต่อชะตานั่นเป็นแค่คำพูดแต่เราไม่ได้ปฏิรูปตนเองไม่ได้ปฏิรูปตนเองไม่ได้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเราจะต่อชะตากี่ร้อยครั้งก็ไม่เกิดประโยชน์เราต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญานั่นแหละคือการต่อชะตานั่นคือต่ออายุต่อชีวิตไปทำพิธีร้อยครั้งก็สำเร็จร้อยครั้งเพราะเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไปทำพิธีสืบชะตาร้อยครั้งก็ไม่สำเร็จพันครั้งก็ไม่สำเร็จแต่พวกเราทั้งหลายเขาว่าสำเร็จเกิดจากการมีศีลมีสมาธิปัญญาโรคภัยไข้เจ็บจะหายไปจากชีวิตเราถ้าเราขาดศีลสมาธิปัญญาเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บทำไมขาดศีลขาดสมาธิปัญญาจึงเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็เพราะเราไม่รู้จักการดำรงตนคนอายุ60ยังกินแคบหมูอย่างเงี้ยนึกฟันมันก็สึกฟันมันก็หล่อพอ60ไปแล้วเรากินข้าวได้น้อยพอ60ไปแล้วพฤติกรรมในการกินมันก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราควรรู้ว่าเราแก่คนแก่จะต้องกินอาหารเหลวๆของอาหารอ่อนๆในพวกเราทั้งหลายแต่คนแก่ทำตัวเหมือนเด็กอายุ18กินเหมือนเด็กอายุ18นี่แหละคนแก่กินแล้วจึงทำให้เกิดแก่เจ็บตายก่อนเวลากำหนดเราต้องแก่ด้วยศีลสมาธิปัญญาเราจะรู้จักวิธีการดำรงตนรู้จักวิธีว่านอนกี่โมงรู้จักวิธีว่าจะกินข้าวกี่โมงรู้จักวิธีว่าจะกินแล้วกินอาหารที่กินเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์นี่แหละกินด้วยศีลกินด้วยสมาธิกินด้วยปัญญาสร้างสรรพัฒนาทำให้ชีวิตมีคุณภาพที่ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนมากเรากินด้วยความโลภความโกรธความหลงกินข้าวในความโลภหลงในกินหลงในรสกินไม่สนใจว่าสิ่งที่เรากินเป็นประโยชน์เกินประโยชน์ไม่รู้ติดในกินหลงในรสจึงกินจนอ้วนจนเป็นเบาหวานจนเป็นความดันจนถึงที่สุดก็ลุกก็โอยนั่งก็โอยจนถึงที่สุดลุกก็ยากนั่งก็ยากจึงทำให้ร่างกายเราเสื่อมก่อนเวลากำหนดแต่พวกเราทั้งหลายจึงทำให้ร่างกายเราเสื่อมก่อนเวลากำหนดเพราะเราขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญาศีลสมาธิปัญญาเปรียบเสมือนปุ๋ยใส่ต้นไม้เปรียบเสมือนไม้เปรียบเสมือนน้ำลดต้นไม้จิตเราชีวิตเราเหมือนต้นไม้นะต้นไม้จะงอกงามด้วยปุ๋ยด้วยน้ำชีวิตเราจะงอกงามด้วยศีลสมาธิปัญญา
ศีลสมาธิปัญญานี่แหละจะทำให้ชีวิตเราเกิดความว่าดีงามศีลสมาธิปัญญานี่แหละจะทำให้ชีวิตเรายั่งยืนยิ่งขึ้นไปนะพวกเราทั้งหลายมันไม่มีอะไรดีเท่ากับธรรมโดยเฉพาะลูกที่มีสติต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเราจะทำหน้าที่จะทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่สมบูรณ์แบบวันหนึ่งเราเป็นนายจ้างก็ทำที่สมบูรณ์แบบวันหนึ่งเป็นลูกจ้างก็สมบูรณ์แบบอยู่กับพ่อกับแม่ก็ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบเนี่ยเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นแบบเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีหรือศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นคุณสมบัติของคนดีศีลสมาธิปัญญาเป็นสมบัติเป็นคุณสมบัติของคนดีโดยเฉพาะคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีปัญญาถ้านายกรัฐมนตรีมีปัญญาสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้สามารถแก้ปัญหาประเทศที่มันติดกับดักมายาวนานได้แต่พวกเราทั้งหลายแล้วเจตว่านายกรัฐมนตรีทุกยุคทุกสมัยมีค่าเท่ากับลูกจ้างมันทำอะไรไม่ได้ทำได้ยากทำได้ลำบากแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้พวกเราทั้งที่มีอำนาจแต่ทำไม่ได้ทำได้แค่เพียงหน้าที่ลูกจ้างของบริษัทประเทศเราก็เหมือนบริษัทนั่นแหละพวกเราทั้งหลายประชาชนเป็นเจ้าของบริษัทนายกรัฐมนตรีข้าราชการก็เหมือนลูกจ้างบริษัทมันทำงานไม่เต็มร้อยนะพวกเราทั้งหลายยังเราเห็นปัจจุบันทำงานไม่เต็มร้อยมันจะเกิดปัญหาขึ้นกับประเทศชาติของเราดังเช่นโกงข้อสอบใช่มั้ยโกงข้อสอบเนี่ยมันก็เกิดจากความอยากไอ้คนที่โกงข้อสอบมีความอยากได้เงินหลงเงินเห็นความสำคัญของเงินเหนือกว่าตำแหน่งอาชีพชีวิตของตนไอ้คนจะสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็มีความอยากไอ้ผู้ที่สมัครบรรจุสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็มีความอยากมีใครมาเสนอแนะก็จะอยากได้ซื้อตำแหน่ง 300,000 700,000 แถมไม่ 800,000 ก็ทุ่มเงินเพื่อจะไปซื้อตำแหน่งบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นความอยากมันเป็นไฟวันนี้เราเห็นไหมความอยากมันเป็นของร้อนไอ้คนที่คิดโกงข้อสอบแก้ไขข้อสอบก็ประสบปัญหาเวลานี้ไอ้คนที่ไปบรรจุสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นเพื่อจะซื้อตำแหน่งก็ประสบปัญหาเห็นมั้ยมันเป็นของร้อนอะไรที่ไม่ดีนี่เป็นของร้อนทั้งสิ้นอยู่ไม่ติดนอนไม่ติดเหมือนคนอยู่ใกล้กองไฟน่ะเกิดความทุกข์เกิดความทรมานเกิดความลำบากทำให้ชื่อเสียงวงตระกูลเสื่อมเสียว่าเราไม่มีความสามารถเราไม่มีศักยภาพสอบบรรจุด้วยการซื้อตำแหน่งนี่เราทำให้ประเทศชาติเราเสียหายเพราะเราขาดสติขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญาจึงทำลายชีวิตอนาคตของตนเองเราจะเห็นว่าข้าราชการที่ใส่ชุดข้าราชการและแก้ข้อสอบยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ชีวิตหมดอนาคตหมดตัวเองติดคุกยังไม่พอทำให้พ่อแม่ลำบากทำให้ครอบครัวลำบากเห็นไหมเราพิจารณาดูกันแล้วกันพ่อแม่ลำบากทำให้คู่ครองภรรยาสามีลำบากลูกลำบากทำลายชีวิตลูกทำลายอนาคตของลูกลูกไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วลูกพ่อแม่ไปติดคุกเห็นไหมลูกก็ไม่มีโอกาสเลี้ยงปู่ย่าตายายแล้วเพราะไปติดคุกปู่ย่าตายายแก่เฒ่าชราก็ลำบากเพราะต้องอาศัยลูกแต่เวลานี้ลูกไม่มีเห็นไหมทุกอย่างเป็นของร้อนหมดให้เราเข้าใจว่าเป็นของร้อนอาชีพทุกอาชีพเป็นของร้อนหมด
มันไม่มีอะไรไม่เป็นของร้อนไม่มีในพวกเรามีศีลสมาธิปัญญาเป็นของเย็นนะศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นของเย็นสบายนะพวกเราทั้งหลายเป็นของเย็นสบายจึงฝากให้เราได้พิจารณาว่าชีวิตเรานั้นต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาชีวิตเราจะเจริญชีวิตเราจะรุ่งเรืองชีวิตเราจะงอกงามยิ่งขึ้นไปไอ้พวกเราต้องมีสติเมื่อเรามีสติได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบหน้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดนายกรัฐมนตรีมีสติก็จะทำหน้าที่สมบูรณ์แบบรัฐมนตรีมีสติก็ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบถ้าเราขาดสติเราก็ไม่สามารถทำหน้าที่สมบูรณ์แบบได้นะพวกเราทั้งหลายมันจะทำลายหน้าที่ทำลายอนาคตชีวิตของเราการเป็นเราเป็นพระภิกษุสงฆ์เราจะต้องทำหน้าที่การเป็นพระภิกษุสงฆ์สมบูรณ์แบบประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเช่นเดียวกับชาวบ้านเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาใครก็แล้วแต่ที่ดำรงตนด้วยศีลเป็นคนดีเป็นพระที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีนายจ้างที่ดีลูกที่ดีดังบอกแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นคนเป็นต้นกำเนิดเขาว่าความดีคนดีแต่เราจะต้องพิจารณาแบบนี้อย่างนี้นะพวกเราต้องพิจารณาชีวิตของเรามันเกิดคำว่าเสื่อมทุกวันความเสื่อมก็คือความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายยังไม่ใช่ความเจ็บป่วยนะแค่เจ็บปวดก่อนร่างกายมันสำแดงอาการก่อนนั่นแหละคือความเสื่อมความเสื่อมแล้วมันจะมาเป็นความเจ็บความเจ็บจะพัฒนามาเป็นความตายแต่พวกเราทั้งหลายเรียกว่าธรรมชาติมันเป็นผู้เตือนภัยถ้าเราอ่านกฎของธรรมชาติได้เราจะไม่ขาดสติถ้าเราอ่านกฎของธรรมชาติได้แล้วเราจะไม่หลงเดี๋ยวเราจะไม่หลงเท่าธรรมชาติมันเตือนเราตลอดเวลาลูกก็โอยนี่บอกว่าเราแก่แล้วลูกก็ยากนั่งก็ยากมันก็บอกให้หนุ่มสาวว่าความเสื่อมย่อมเกิดแล้วนะต้องละต้องไปติดรูปการกินจะไปกินตามใจที่มันอยากจะกินเราจะกินของที่เป็นประโยชน์จะกินของที่มีคุณของที่เป็นโทษเราจะไม่กินเรียกว่าเราต้องงดน้ำมันที่สุดในพวกเราทั้งหลายเรามาพิจารณาเราแก่เราเจ็บเราตายเพราะเรากินนี่แหละแก่เจ็บตายเพราะเรากินที่สุดเราตายเพราะเราไม่กินเห็นไหมเราต้องพิจารณาว่าที่สุดเราตายเพราะเราไม่กินแต่เพราะฉะนั้นเวลาเราเจ็บป่วยจะต้องกินข้าวเท่าที่กินได้ก็พยายามจะกินกินกินกินอร่อยจะไปพูดอร่อยเป็นเรื่องของคนโง่นะคนที่ฉันฉลาดไม่มีคำว่าอร่อยนะมีกินได้เท่าไหร่ดีขอบคุณแล้วกินข้าวได้มีข้าวให้กินนั่นคือคนฉลาดคนโง่ต้องกินของที่อร่อยนะพวกเราทั้งหลายคนฉลาดกินได้จบอยู่กับความเป็นจริงก่อนนะคนที่โง่นั้นก็จะไม่ฉลาดในการกินกินตามใจกินตามใจตนเองเพราะฉะนั้นเราต้องกินความจริงกินด้วยปัญญาเมื่อเรามีปัญญาเรารู้ว่าสิ่งนี้กินแล้วเป็นโทษระยะยาวเราจะไม่กินกินแล้วสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายระยะยาวเราจะกินให้เราเข้าใจเช่นนี้นะพวกเราต้องพิจารณาทุกชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนพวกเราเข้าใจว่าทุกชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนให้เราเข้าใจสิ่งที่แน่นอนคือสติเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วมีสติคำว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดถึงแม้จะเกิดก็เกิดจากคนอื่นทำให้เราเจ็บถ้าเราจะไม่เป็นผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเราจะไม่เป็นเหตุให้เกิดอุปสรรคอุปสบเราจะไม่เป็นเหตุให้เกิดคำว่าอุบัติเหตุนี่แหละคนที่มีสติ
คนที่มีสติจะยกเท้าย่างเดินก็รู้ยกเท้าขวาย่างเดินก็รู้ซ้ายย่างเดินก็รู้รู้หมดเนี่ยเรารู้เลยสมบูรณ์แบบเราต้องพิจารณาว่าชีวิตของเรานั้นต้องประกอบไปด้วยหลักธรรมคำสอนโดยเฉพาะสติอดทนสติวิริยะภาคเพียรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราว่าประสบความสำเร็จในการพัฒนาประสบความสำเร็จของการแก้ปัญหาแต่ลูกที่มีสติจำเป็นต้องใช้ความอดทนลูกที่มีสติจำเป็นต้องใช้วิริยะภาคเพียรดูแลพ่อแม่ตนแก่ลูกที่ขาดสติขาดความอดทนไม่สามารถดูแลพ่อแม่ตนแก่ได้ไม่สามารถดูแลได้เพราะไม่มีเวลาพ่อแม่แบบไม่มีเวลาให้พ่อให้แม่แต่มีเวลาเลี้ยงผัวตัวเองเลี้ยงเมียตัวเองลูกที่ขาดสติจะเป็นแบบนี้ลูกที่ขาดสติจะเห็นพ่อแม่เป็นขยะลูกที่ขาดสติเห็นสามีเห็นภรรยาตัวเองเป็นทองคำเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรล่ะพวกเราทั้งหลายลูกที่ขาดสติเห็นพ่อเห็นแม่เป็นของเน่าของเหม็นลูกที่ขาดสติจะเห็นสามีตัวเองภรรยาตัวเองเป็นทองคำแต่มันแตกต่างกันในพวกเราทั้งหลายเรียกว่าลูกที่ขาดสติจะเห็นกงจักเป็นดอกบัวจึงหลงสามีตัวเองจนตายจึงหลงภรรยาตัวเองจนตายละทิ้งพ่อแม่จนตายลูกที่ขาดสติแต่เราจะต้องกลับมาสนใจใส่ใจระหว่างพ่อแม่ของเรากับสามีภรรยาของเราให้มาก

0: station app. มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอสคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass AFMเชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
5: ทำดี
4: ด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงามเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
4: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนได้ศึกษาหลักธรรมมามากหนึ่งประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตได้ดี 1. การฝึกฝนอบรมจิตใจในการกำจัดกิเลส 1. การพูดแต่วาจาที่ดี 1. 4 ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
5: สาธุ
4: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ ั้งหลายนิทานแปลว่าเหตุ
5: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
6: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องมหาชนกชาดกหลังจากที่เหล่าอมาตย์ได้กราบทูลพระมหาชนกราชถึงเงื่อนไขในการมอบราชสมบัติตามที่พระราชาองค์ก่อนคือพระโปลชนกได้วางไว้ใน4ข้อพระมหาชนกจึงตรัสว่าในข้อ1เราได้ทำให้พระราชธิดาโปรดปรานแล้วพวกท่านเห็นแล้วมิใช่หรือที่พระนางถวายพระกรให้เราเกี่ยวพวกอมาตย์กราบทูลว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะพระมหาชนกจึงตรัสว่าในข้อ2เกี่ยวกับเรื่องหัวนอนของบัลลังก์สี่เหลี่ยมนั้นเราขอคิดใคร่ครวญสักครู่หนึ่งทองคำบนพระเศียรประทานที่พระหัตถ์พระธิดาศรีวลีพร้อมกับรับสั่งว่าเธอจงวางเข็มทองนี้ไว้พระธิดารับเข็มทองไปวางไว้ที่หัวนอนบัลลังก์พระมหาชนกทอดพระเนตรเข็มทองคำแล้วก็ตรัสว่าด้านนั้นเป็นหัวนอนโดยทรงสังเกตด้านที่พระธิดาวางเข็มทองไว้เหล่าอมาตย์พากันทูลชื่นชมว่าพระองค์ทรงเฉลียวฉลาดยิ่งนักพระมหาชนกได้ตรัสต่อไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับในข้อที่3ที่ให้ยกธนูหนักขอให้พวกท่านสั่งให้นำธนูนั้นมาเดี๋ยวนี้พระมหาชนกประทับนั่งบนบัลลังก์สักครู่หนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยกันยกธนูมาวางไว้เฉพาะพระพักพระองค์ทรงยกธนูที่มีน้ำหนักมากถึงขนาดคน 1,000 คนจึงจะยกขึ้นได้โดยง่ายดุจยกกงปั่นฝ้ายของผู้หญิงเหล่าอมาตย์และคนอื่นๆเห็นแล้วก็พากันพิศวงงงงวยในพละกำลังของพระมหาชนกราชไปตามๆกันพระมหาชนกตรัสถึงข้อที่4ว่า

สำหรับในข้อที่4ขุมทรัพย์13แห่งนั้นที่ไหนบ้างล่ะพวกท่านอมาตย์เราอมาตย์ได้กราบทูลถึงขุมทรัพย์13แห่งตั้งแต่ขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตกขุมทรัพย์ภายในขุมทรัพย์ภายนอกขุมทรัพย์ที่ไม่ใช่ทั้งภายในและภายนอกขุมทรัพย์ขาขึ้นขุมทรัพย์ขาลงขุมทรัพย์ที่มีไม้รังทั้ง4ขุมทรัพย์ที่1โยชน์โดยรอบขุมทรัพย์ที่ปลายงาทั้ง2ขุมทรัพย์ที่ปลายหางขุมทรัพย์ที่น้ำและขุมทรัพย์ที่ปลายไม้พระมหาชนกทรงพิจารณาถึงปัญหานี้อยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ตรัสถามว่าพระราชาของพวกท่านเคยนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาฉันภัตตาหารในพระราชวังนี้บ้างหรือไม่พวกอมาตย์กราบทูลว่าเคยนิมนต์มาให้ฉันภัตตาหารบ้างพระเจ้าค่ะพระมหาชนกทรงดำริว่าคำว่าดวงอาทิตย์นั้นคงไม่ใช่ดวงอาทิตย์ที่มองเห็นด้วยตานี้เป็นแน่แต่คงจะหมายถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะมีคุณเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ขุมทรัพย์ก็คงจะมีในสถานที่ที่ต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นแน่จึงตรัสถามว่าเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมาพระราชาเสด็จไปต้อนรับตรงไหนเป็นประจำเมื่ออมาตย์กราบทูลให้ทรงทราบว่าอยู่ตรงนั้นก็รับสั่งให้ขุดตรงนั้นแล้วก็พบขุมทรัพย์ทันทีพระองค์ตรัสถามว่าเมื่อพระราชาของพวกท่านเสด็จไปส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าเวลากลับพระองค์เสด็จประทับยืนอยู่ตรงไหนเมื่ออมาตย์กราบทูลให้ทรงทราบก็รับสั่งให้ขุดจนพบขุมทรัพย์อีกมหาชนต่างโห่ร้องเซ็งแซ่ถวายสาธุการสรรเสริญพระปัญญาเกิดความปิติโสมนัสว่าใครๆก็พากันเที่ยวขุดขุมทรัพย์ตรงทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเพราะในปริศนาบอกว่าขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแต่พระเจ้ามหาชนกพบขุมทรัพย์ตรงที่พระราชาเสด็จไปต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้าใครๆพากันเที่ยวขุดขุมทรัพย์ตรงทิศที่ดวงอาทิตย์ตกเพราะในปริศนาบอกว่าขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตกแต่พระเจ้ามหาชนกพบขุมทรัพย์ตรงที่พระราชาเสด็จไปส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งเป็นการสร้างความน่าอัศจรรย์ใจในพระมหาชนกทรงพระปรีชายิ่งนักส่วนขุมทรัพย์อื่นๆพระมหาชนกรับสั่งให้ขุดดังนี้ขุมทรัพย์ภายนอกรับสั่งให้ขุดบริเวณภายนอกพระธรณีของพระทวารใหญ่หรือประตูใหญ่ขุมทรัพย์ไม่ใช่ภายในและภายนอกรับสั่งให้ขุดบริเวณภายนอกรับสั่งให้ขุดบริเวณข้างล่างพระธรณีพระทวารใหญ่ขุมทรัพย์ขาขึ้นรับสั่งให้ขุดบริเวณเลยที่ประทับเสด็จขึ้นช้างมงคลรหัตถีขุมทรัพย์ขาลงรับสั่งให้ขุดบริเวณที่ขุมทรัพย์ที่ไม้รังทั้ง4รับสั่งให้ขุดบริเวณใต้เท้าพระแท่นบรรทมอันทำมาจากไม้รังซึ่งตั้งจากพื้นดินขึ้นมาขุมทรัพย์1โยชน์โดยรอบรับสั่งให้ขุดบริเวณพระที่สิริสายญาติหรือที่นอนโดยรอบประมาณชั่วแอกขุมทรัพย์ที่ปลายงาทั้ง2รับสั่งให้ขุดบริเวณที่งาทั้ง2ของช้างมงคลรหัตถีที่ยื่นออกไปขุมทรัพย์ที่ปลายทางรับสั่งให้ขุดบริเวณที่ปลายทางของช้างมงคลรหัตถีเหยียดออกไปขุมทรัพย์ที่น้ำรับสั่งให้ขุดบริเวณสระบัวขุมทรัพย์ที่ปลายไม้รับสั่งให้ขุดบริเวณโคนไม้รังใหญ่ในพระราชอุทยานโดยถือเอาเงาไม้ในเวลาเที่ยงวันปลายไม้เป็นเงาปกอยู่ที่โคนต้นทุกที่ทุกแห่งที่รับสั่งให้ขุดปรากฏว่าพบขุมทรัพย์ทั้งสิ้นไม่มีผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวพระมหาชนกราชรับสั่งให้นำขุมทรัพย์ทั้งหมดมารวมกันแล้วก็ตรัสถามอมาตย์ทั้งหลายว่ายังมีปริศนาหรือปัญหาอื่นๆอีกหรือไม่อมาตย์ทั้งหลายกราบทูลว่าไม่มีแล้วพระเจ้าค่ะมหาชนต่างเริงร่ายินดีปรีดาว่าช่างน่าอัศจรรย์พระมหาชนกทรงปราดเปรื่องเรื่องปัญญาจริงๆเป็นอันว่าพระมหาชนกก็สามารถทำตามเงื่อนไขทั้งหมดที่พระราชาองค์ก่อนได้ทรงตั้งไว้จนหมดสิ้นทุกข้อทั้งที่ตามเงื่อนไขให้ทำเพียงข้อใดข้อหนึ่งแต่พระมหาชนกกลับทำเสียหมดทุกข้อทีเดียวนับว่าทรงเป็นยอดคนเก่งที่ยากจะหาผู้เทียมทานได้พระมหาชนกขึ้นครองราชย์ได้ไม่นานก็ทรงคิดถึงพระมารดาและพราหมณ์ที่สาปา
าโมกลุงผู้ใจดีจึงโปรดให้เสนาพฤทธาจารย์ไปเชิญแต่กาลจำปากะนครทรงทำการบูชาฉลองเป็นการใหญ่พระองค์ได้กราบทูลพระมารดาว่าพระมารดาบัดนี้ลูกได้นำราชสมบัติของพระบิดากลับคืนมาสมกับที่ตั้งใจไว้ได้แล้วขอให้พระมารดาประทับอยู่อย่างเป็นสุขเถิดพระมารดาทรงปลื้มพระทัยมากทรงมองดูพระโอรสด้วยสายพระเนตรที่แสดงถึงความพอพระทัยทรงเข้าโอบกอดพระโอรสอยู่นานทีเดียวจากนั้นทั้งสองพระองค์ก็ประทับนั่งเคียงข้างกันครู่หนึ่งพระมารดาก็ประทานพระโอวาทขอให้พระมหาชนกปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาววิเทหรัฐทั้งปวงพระมหาชนกทรงน้อมรับจะเป็นพระราชาที่ดีดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างเคร่งครัดต่อมาพระองค์ทรงโปรดให้สร้างโรงทานขึ้น6แห่งคือ 1. ที่กลางเมือง1แห่ง 2. ที่ประตูพระราชวัง1แห่ง 3. ที่ประตูเมือง4แห่งทรงสละทรัพย์สินสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาราษฎร์ทรงจัดให้มีการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงประชาชนของพระองค์จึงมีความสุขกันทั่วหน้าพระองค์ได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้ามาฉันภัตตาหารอยู่เป็นประจำน้ำพระทัยของพระองค์จึงสนิทแนบกับบุญกุศลน้อมเอียงเข้าหาธรรมะอยู่ตลอดเวลาสำหรับพราหมณ์ที่สาปาโมกแม้จะจากบ้านเกิดเมืองนอนมาอยู่ในพระราชวังเมืองมิถิลานครแต่ก็มีความสุขดีสุขมากขึ้นกว่าเก่าสุขทั้งกายสุขทั้งใจมีความสะดวกสบายในทุกสิ่งทุกประการ

0: าติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่สาม
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์

ีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะรายการวิทยุแมส FM ร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะและวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่สอนว่าพึงทำกิจแก่ผู้ช่วยทำกิจใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่าคนชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังและกรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังสัจจะในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงเมตตาประกาศสั่งสอนธรรมนั้นแก่ชาวโลกจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: พวกเราอยากจะบรรลุอรหันต์หรือบรรลุโสดาบันก่อนเอาโสดาบันก่อนก็แล้วกันงั้นก็เปิดหนังสือไปที่โสดาบันก่อนนะเปิดไปที่หน้า72จักขุสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนสอนอย่างนี้แล้วก็พวกเราเป็นยังไงพวกเราเชื่อหรือว่าพวกเราก็พอจะรู้ได้ด้วยปัญญาหรือว่าพวกเรารู้เลยเห็นเลยจะมี3กลุ่มนะพระพุทธเจ้าสอนว่าตาไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าสอนว่าใจไม่เที่ยงอย่างเงี้ยนะพวกเราเชื่ออย่างเดียวเชื่อแบบมั่นใจเชื่อพุทธเจ้าว่าใจไม่เที่ยงเป็นพวกศรัทธานุสารีส่วนถ้าเราก็มีปัญญาพอสมควรนะที่จะพิจารณาว่าเออเนาะใจก็ไม่เที่ยงเนาะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นธรรมานุสารีแต่ถ้าเรารู้และเห็นเลยเนี่ยนะคะกำลังรู้กำลังเห็นอยู่เลยเนี่ยเป็นพระโสดาบันนั่นวันนี้เอาคำสอนของพระเจ้าจากพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายว่ามันบรรลุโสดาบันได้ยังไงการบรรลุโสดาบันมันมีประโยชน์อะไรอาจารย์เอ้ยเนี่ยการบรรลุโสดาบันนี่มันมีประโยชน์สำหรับชาวบ้านที่ยังไม่อยากบวชคือพระโสดาบันแต่งงานได้อยู่พระโสดาบันแต่งหน้าได้อยู่แต่งตัวได้อยู่เนี่ยนี่พวกเราจะชอบตรงนี้เออยังแคว้นนึกว่าเป็นโสดาบันแล้วบัดแต่งตัวบัดแต่งหน้าละเนี่ยนะโสดาบันนี่ยังแต่งตัวแต่งหน้ายังโกรธบ้างยังงอนบ้างยังเสียใจบ้างมีบ้างมีน้อยยังมีอยู่นะคะแต่ว่าโสดาบันนี้ประโยชน์คือ1ตายไปเนี่ยรับรองล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ตกนรกอบายทุกขติวินิบาตนี่คือประโยชน์จะตายที่ไหนตายเมื่อไรจะตายแบบรถชนจะตายแบบเครื่องบินระเบิดหรืออะไรก็ไม่ต้องห่วงไม่ตกนรกอบายทุกขติวินิบาตนี่ประโยชน์นะสองกลับมาเกิดอีกจะไม่ตกต่ำนะจะเกิดในสุคติเท่านั้นคือจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาแล้วก็จะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติจะมาทุกข์มาแก่มาป่วยมาตายนี่อีกไม่เกิน7ชาตินะแล้วก็พระโสดาบันนี่ก็จะไม่ขี้เหนียวไม่ริษยาด้วยพระโสดาบันนี่จะไม่ริษยาเลยนะคะพระโสดาบันนี่จะมีความสุขมากกว่าปุถุชนเยอะมากนะปุถุชนนี่จะสุขแต่พระโสดาบันนี่ก็จะสบายนะมีความสุขมากกว่าเยอะนะคะอยากบรรลุยังโฆษณาไปซะมากมายเนี่ยอยากบรรลุโสดาบันหรือยังทีนี้เราจะบรรลุโสดาบันได้อย่างไรเราก็มาดูคำสอนของพุทธเจ้านะคะพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่สอนแล้วก็มีเงื่อนไขว่าคุณเป็นอย่างนี้คุณก็จะเป็นคนนี้ถ้าคุณแค่เชื่อคุณก็เป็นแค่ศรัทธานุสารีถ้าคุณพอจะรู้ด้วยปัญญาเพ่งดูด้วยปัญญาคุณก็เป็นแค่ธรรมานุสารีแต่ถ้าคุณรู้เลยเห็นเลยรู้เลยเห็นเลยว่าอ้าใจไม่เที่ยงจริงๆโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้โอ้ชัดเจนไม่ได้สงสัยเลยแบบนี้เป็นโสดาบันนะคะคำสอนพุทธเจ้าสอนว่าตาไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปมันเป็นอันอื่นไปมันเป็นอันใหม่ไปมันเป็นอันใหม่ไปเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อ้าวพวกเราอ่านพร้อมกันสิพระพุทธเจ้าสอนว่าไงตาไม่เที่ยง
4: มีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปเป็นธรรมดาหูไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปเป็นธรรมดาจมูกไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปเป็นธรรมดาลิ้นไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปเป็นธรรมดากายกองสกปรกไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปเป็นธรรมดาใจไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวซึ่งธรรมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าศรัทธานุสารีก้าวลงสู่อริยมรรคยังลงสู่ภูมิของสัตบุรุษผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้วไม่ควรทำกรรมที่ทำแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานหรือภูมิแห่งเปรตไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผล

0: ไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ทำให้แจ้งโสดาปัตติผลภิกษุทั้งหลายผู้ใดกำลังรู้กำลังเห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ผู้นี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า
1: อันนี้เป็นคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายขันธวรวรรคเล่มที่17เนี่ยสีฟ้าใหญ่ๆในเล่มที่17ถ้าเป็นสีมืดๆตัวเลือดหมูนั่นกับเล่มที่27นะเป็นคำสอนพุทธเจ้าเป๊ะๆอย่างนี้นะคะเพราะนั้นเราลองมาใส่ใจดูเอาพวกเรามาเริ่มมาดูตาตัวเองเลยเอาดูตาตัวเองซิว่าตั้งแต่เกิดมาจนเดี๋ยวนี้ตาเราเท่าเดิมหรือตาเราโตขึ้น
0: โตขึ้น
1: มันเป็นอื่นไปใช่ไหมมันแปรปรวนเป็นอันใหม่มันเป็นตาใหม่แล้วตาเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไหมหรือว่าก็ต้องกลายเป็นตาคนแก่
0: กลายเป็นตาคนแก่
1: เป็นตาคนป่วย
0: ตาคนป่วย
1: แล้วก็เป็นตาศพแม่นบอกแม่น
0: แม่น
1: แสดงว่าตาเที่ยงหรือไม่เที่ยง
0: ไม่เที่ยง
1: มีความ
0: แปรปรวน
1: เป็นอย่างอื่นไปใช่ไหมสรุปแล้วตาเป็นของเราไหม
0: ไม่เป็น
1: ตาเป็นเราได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ตาก็เป็นตาสิตามันจะมาเป็นเราได้ไงใช่ไหมตาก็เป็นตาและตาก็ไม่เที่ยงอีกต่างหากเปลี่ยนไปจนเป็นตาศพแล้วก็เผาทิ้งหมดเลยใครเชื่อแค่เชื่อก็เป็นสัทธานุสาลีถ้าใครเพ่งเรื่องนี้ด้วยปัญญาเป็นธรรมานุสาลีแต่ถ้าใครกำลังรู้กำลังเห็นเอาพวกเราตอนนี้กำลังรู้เรื่องตาเลยว่าตาไม่เที่ยงมันเป็นไงมันก็พริบตาเดี๋ยวมันก็ล็อกกระแลกเดี๋ยวหันไปทางนั้นหันไปทางนี้ตาเที่ยงไหมน่ะ
0: ไม่เที่ยงค่ะ
1: เนาะแล้วตาต้องไปกับหัวไหม
0: ไปค่ะ
1: แล้วหัวต้องไปกับร่างกายไหม
0: ไปค่ะ
1: แล้วร่างกายต้องไปกับใจไหม
0: ไปค่ะ
1: เนี่ยมันต้องแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆจริงไหม
0: จริงค่ะ
1: ต่อไปหูจมูกลิ้นกายนะคะพอมาดูร่างกายสิดูร่างกายตัวเองสิดูเดี๋ยวนี้เลยว่าร่างกายเราวันเนี้ยกับร่างกายเราตอนอายุ1เดือนน่ะโอ้โหมันเหมือนกันเป๊ะไหม
0: ไม่เหมือนเลย
1: คนละคนกันหรือเปล่าน่ะ
0: คนละคน
1: กันเลยและไอ้1เดือนมีไหนอ่ะ
0: หายไปแล้ว
1: ตายไปเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยมันตายไปแล้วนั่นน่ะคือมันหาไม่เจอสิ่งใดที่เคยมีแล้วอันตรธานหายไปสิ่งนั้นตายใช่มั้ยตายไม่ตาย
0: ตายค่ะ
1: ตอนอายุ1เดือนจิตใจเป็นอย่างงี้มั้ย
0: ไม่เป็น
1: ความคิดเป็นอย่างงี้มั้ย
0: ไม่เป็นค่ะ
1: ความจําเป็นอย่างงี้มั้ย
0: ไม่เป็นค่ะ
1: ความรู้สึกเป็นอย่างงี้มั้ย
0: ไม่เป็นค่ะ
1: แล้วมันมีไหนอ่ะ
0: ตาย
1: ไปแล้วงั้นเราตอนอายุ5ขวบมีไหน
0: ตายไปแล้ว
1: เราเมื่ออายุ18
0: ตาย
1: ไปแล้วเราเมื่ออายุ20
0: ตายแล้ว
1: บ้าเราเมื่อวานนี้ล่ะ
0: ตาย
1: ไปแล้วเมื่อวันอยู่ไหนเมื่อวันอยู่บ้านวันนี้มาอยู่นี่ใช่ไหมตายไปเรียบร้อยเข้าใจหรือยังถ้าใครเชื่อก็เป็นแค
0: ่
1: ศรัทธานุสารีถ้าใครเพ่งดูโอ้จริงเนาะเพ่งดูมันก็จริงเนาะเป็นธรรมานุสารีแต่ถ้าใครรู้อยู่เห็นอยู่เลยว่ามันไม่เที่ยงจริงๆเนี่ยเดี๋ยวขยับเดี๋ยวนี้โอ๊ะไม่เคยนิ่งเลยเนาะเดี๋ยวก็ขยับนั่นนี่โอ๊รู้อยู่เห็นอยู่นี่เป็นพระโสดาบันเนาะเป็นง่ายไหมบ้ามันทำไมง่ายขนาดนี้อาจารย์เอ้ยเอาก็ลองดูสิเอามาดูใจเราตอน10ขวบกับใจตอนอายุ20เหมือนกันไหม
0: ไม่เหมือนค
1: ่
0: ะ
1: ใจตอนเป็นสาวรุ่นหลงรักใครคนหนึ่งกับใจตอนเป็นเด็ก2ขวบเนี่ยมันใจเดียวกันไหม
0: คนละใจ
1: มันคนละใจเลยใจ2ขวบมันหลงรักใครไหม
0: ไม่
1: รักอ่ะเด๋อด๋าจะตาย2ขวบนี่นะเดินเป๋อไปกับเป๋อมานะสัก3ขวบนี่พูดมากไหมนะถามอยู่นั่นแหละแม่เออแล้วพอโตมาตอนนี้โอ้โหเนาะเพราะฉะนั้นใจเที่ยงไหม
0: ไม่เที่ยงค่ะ
1: ใจตอนเดินจงกรมกับใจตอนนั่งนี่อันเดียวกันไหมเนี่ย
0: คนละอัน
1: คนละใจกันเอามาดูใจดูพุทธรูปใจก็ไปคิดเรื่องอะไรอ่ะ
0: พระพุทธรูป
1: อ้าวดูแท่นธรรมาสใจก
0: ็คิดแท่นธรรมาส
1: คิดเรื่องอะไรเนี่ย เห็นไหมใจมันเที่ยงไหมน่ะ
0: ไม่เที่ยง
1: รู้หรือยัง
0: ดูแล้ว
1: เห็นหรือยัง
0: เห็นแล้ว

0: จมันเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนค่ะ
0: แล้วจะให้ใจมันเที่ยงอย่างเก่าได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เห็นเพื่อนจิตใจดีไหม
1: ดี
0: เห็นเพื่อนเนี่ยอ๋อเพื่อนโอ้ไม่ได้เจอกันนานโอ้ยมีความสุขจังเลยใช่ไหมเขาก็เดินมาบอกแล้วว่าเออที่เธอให้ฉันยืมรถไปขับเนี่ยมันชนแหลกไปหมดละใจเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยน
0: ประตูตาเห็นเพื่อนก็ใจหนึ่งประตูหูได้ยินเสียงเป็นอีกใจหนึ่งละอย่างเงี้ยเข้าใจหรือยังเพราะนั้นใจเที่ยงหรือไม่เที่ยง
1: ไม่เที่ยง
0: เพิ่งรู้เพิ่งเห็นหรือเปล่าเพิ่งรู้หรือเปล่าเพิ่งเห็นหรือเปล่าเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมว่าใจไม่เที่ยงเนี่ยเห็นไหมแล้วบังคับได้ไหมว่าให้ใจเป็นอย่างนี้ตลอดไปได้ไหม
1: ไม่ได้
0: มันต้องแปลเปลี่ยนไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใช่หรือไม
1: ่ใช่ค่ะ
0: เอาพูดไปเห็นสิ่งใดก็มีใจกับสิ่งนั้น
1: เห็นสิ่งใดก็มีใจกับสิ่งนั้น
0: พอเห็นสิ่งใหม่ก็มีใจใหม
1: ่พอเห็นสิ่งใหม่ก็มีใจใหม่
0: จริงหรือไม่จริง
1: จริงค่ะ
0: เห็นแฟนใหม่ก็มีใจกับ
1: แฟน
0: ใหม่แต่พอเห็นเจ้านี่ใจก็เหี่ยวงอบเงียบใช่ไม่ใช่เนี่ยพอเห็นสิ่งใหม่ก็มีใจใหม่ได้ยินเสียงใด
1: ก็มีใจกับเสียงนั้น
0: ได้ยินเสียง
1: ได้ยินเสียงใหม่ก็มีใจกับเสียงใหม่
0: จริงไม่จริงมีคนชมฝากมาเขาชมว่าพวกเราเนี่ยดีแล้วยิ้มอุ้ยเป็นคนดีที่ยิ้มแล้วเป็นคนซื่อเอายิ้มเพิ่มขึ้นเนาะทั้งดีทั้งซื่อเนาะแต่ซื่อจนเซ่อโง่อุ้ยเสียงที่ตามมาเนี่ยมันทำให้จิตใจเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยน
0: มันอุ้ยเลยใช่ไหมตอนแรกดีแจ๋วซื่อใช้ได้แต่เซ่อโฮแล้วนะเริ่มโฮแล้วนะเซ่อทั้งโง่โดนเขาต้มเขาตุ๋นก็เพราะมันโง่มันเซ่อนี่แหละเอ๊ะมันจะมาด่าเราหรือมันจะมาชมเราอะไรเงี้ยเห็นไหมว่าใจเราเปลี่ยนไปกับเสียงเรื่อยๆจริงไหม
1: จริงค่ะ
0: อาจารย์พูดป้าพวกเราคิดถึงอะไรละอะไรล่ะปลาสดหรือปลาทอดไอ้คนนี้คิดถึงปลาทอดใครคิดถึงปลาที่ไหวดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งไหนยกมือดิมีนะอาจารย์จะพูดแบบป้าท่องโกโหภาพเปลี่ยนไหมเห็นหรือยังหนึ่งเสียงจิตก็เป็นไปกับเสียงนั้นพอมีอีกเสียงหนึ่งจิตเปลี่ยนเห็นหรือยังรู้หรือยังเห็นหรือยังว่าใจไม่เที่ยง
1: รู้แล้วค่ะเห็นแล้วค่ะว่าใจไม่เที่ยง
0: เมื่อใจมันเปลี่ยนเป็นใจใหม่ใจใหม่ใจใหม่ใจใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะเอาใจไหนมาเป็นของเราได้ไหม
1: ไม่ได้เลย
0: แล้วเราเป็นใจได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยสมัยที่ไม่ได้ฟังธรรมสมัยที่ไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยโอ้โหใจของใครเลย
1: ใจของฉัน
0: แล้วเราเป็นอะไรเลยเนี่ย
1: เราเป็นใจ
0: ใครมาด่าใจนั้นน่ะเราโกรธมากเลยนะมันใจเราเป็นใจนั้นเลยจริงไม่จริง
1: จริง
0: เคยมีโทสะจิตไหมเคยมีใจโกรธไหมเคยไหม
1: เคยค่ะ
0: ซึ่งมันดีหรือไม่ดีเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ดี
0: แล้วมันดับหรือไม่ดับน่ะ
1: ดับ
0: แล้วเราก็โง่ไปยึดว่าใจที่โกรธนั้นเป็นของเราใช่ไม่ใช่
1: ใช่
0: เคยโง่มาหรือยัง
1: เคย
0: อาจารย์อย่าพูดโง่มันหยาบคายงั้นก็เราเคยฉลาดน้อยแล้วเราก็ไปยึดความโกรธซึ่งดับไปแล้วมาเป็นของเรามีไหม
1: มีค
0: ่ะสมมติเขาจะวิจารณ์เรานะเราเคยโกรธเมื่อ3เดือนก่อน3เดือนก่อนมันโกรธจริงๆเราไปในงานแล้วก็มีคนมาตอแยแล้วเราโกรธจริงๆมันโกรธมันก็เลยระเบิดออกไปว่าโอ๊ยยุ่งอะไรนักนะเนี่ยเราพูดอย่างนี้แล้วพอดีไอ้นักข่าวมันถ่ายมันก็มาซูมตรงนี้พอดีเลยมันก็ภาพเราก็เต็มหน้าจอเลยนะเฮ้ยนะยุ่งเลยนะแล้วเขาก็เอามารีว่าเอาส่งเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนี้เขาส่งอะไรนะส่งไลน์ส่งเน็ตส่งอะไรกันเนี่ยดูหอยภาพแล้วก็ไปปรากฏภาพโอ้โหมันรู้สึกมันเป็นเราเลยไหมเนี่ย
1: เป็น
0: เข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: เออละสามเดือนหายไปพักหนึ่งละวันหนึ่งศัตรูแล้วมันก็แกล้งอีกมันก็มาโพสต์ลงไปอีกแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาอีกก็เจอหน้าเราไห้อย่างเงี้ยมันยึดไหม
1: ยึด
0: ยึดมากเลยสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไลน์ไม่มีแหละอะไรพวกนี้นะคนก็อยู่เป็นสุขดีเนา แต่เดี๋ยวนี้มันมีสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นเนี่ยโอ้มันใช้ประโยชน์ก็เยอะแต่มันก็มีโทษมากมายจริงไหมคะคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วไม่มีความรู้ในคุณในโทษเนี่ยอันตรายใหญ่หลวงอันตรายใหญ่หลวงสมัยพุทธเจ้าสอนไม่มีโทรศัพท์แต่พุทธเจ้าเก่งยิ่งกว่าโทรศัพท์เพราะพุทธเจ้าอ่านใจออกหมดสมัยก่อนไม่มีเครื่องบินแต่พุทธเจ้าเก่งกว่าเครื่องบินพุทธเจ้าเหาะได้นึกออกไหมคะแต่พุทธเจ้าไม่เหาะพร่ำเพรื่อนะพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ใช้ฤทธ์นะฮะจะมีชีวิตอยู่เป็นปกติเพื่อให้สาวกเนี่ยได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าพระองค์ห้ามภิกษุไม่ให้แสดงฤทธ์โชว์ฤทธ์ไม่ได้อย่าไปทำพระเจ้าก็ไม่ทำโดยพร่ำเพรื่อยกเว้นจำเป็นนะเอาพวกเรามาดูพอเราเห็นว่าใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนเนี่ยนะมันเปลี่ยนเรื่อยๆนะฮะมันเปลี่ยนเมื่อเห็นมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยใจจะเป็นของเราได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เราเป็นใจได้ไหม
1: ไม่ได้เป็นค
0: ่
1: ะ
0: ใจเป็นคนอื่นได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ฟังว่าไม่ได้ปั๊บแล้วโล่งไหมลงเพราะนั้นจริงๆแล้วในอดีตจนถึงเดี๋ยวนี้เคยมีใจชั่วๆไปเยอะไหมคะ
1: เยอะมาก
0: นับได้ไหมคะหรือว่านับไม่ท้วนคะ
1: นับไม่ท้วน
0: นับไม่ท้วนเดี๋ยวโทสะจิตเดี๋ยวโลภจิตเดี๋ยวโมหะจิตเดี๋ยวริษยาเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่เยอะมากเหมือนกันทุกคนจริงไม่จริง
1: จริงค่ะ
0: ภาษาคำเมืองเขาว่าอะไรตกน้ำหัวเปียงกันหมายความไม่ต้องมาขี้โวหรอกว่าเธอดีเลิศประเสริฐศรีอะไรมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็มีจิตชั่วๆเกิดระดับเกิดระดับไปแล้วจริงไหม
1: จริง
0: ควรจะยึดสิ่งที่ดับไปแล้วมาเป็นของฉันไหม
1: ไม่ควรค่ะ
0: ควรจะยึดสิ่งที่ยังไม่เกิดเอามาเป็นของฉันไหม
1: ไม่ควรค่ะ
0: เพราะนั้นพุทธเจ้าก็เลยสอนว่าอย่าอะไรอวรอดีตและอย่าเพลิดเพลินฝันหวานกับอนาคตแต่ให้เห็นปัจจุบันเนี่ยกำลังดับไปดับไปดับไปจริงหรือไม่จริง
1: จริงค่ะ
0: เธอดูเข็มนาฬิกาเนี่ยติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กไปเนี่ยชีวิตเรากำลังแก่ไปแก่ไปแก่ไปแก่ไปแก่ไปแก่ไปแก่ไปพอวันรุ่งขึ้นก็โอ้แก่ไป24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพออีกวันนึงโอ้แก่ไปอีก24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเผลอไปเผลอมาโอ้แก่ไปอีกปีนึงแล้วอะไรเงี้ยมันก็ผ่านไปผ่านไปจริงไหมสรุปแล้วที่พุทธเจ้าสอนว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นอื่นไปนี่จริงหรือไม่จริง
1: จริงค่ะ
0: มันเป็นอันอื่นคือมันเป็นอันใหม่เลยนะหน้าตาเราวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่หน้าตาเราตอน2ขวบจริงไหม
1: จริงค่ะ
0: ตอน2ขวบเราไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นอื่นไปมันเป็นอื่นไปมันเป็นอันใหม่ไปเลยนะแล้วต่อไปมันป่วยอ่ะมันเป็นมะเร็งล่ะมันเป็นโน่นเป็นนี่แหละมันก็จะหน้าตารูปร่างก็จะเปลี่ยนไปอีกและสุดท้ายมันก็เป็นศพขึ้นอืดและที่สุดเขาก็ไฟเผาหมดไปเลยอย่างเงี้ยผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้สงสัยในคำสอนผู้เจ้าอยู่ไหมหรือว่าสิ้นสงสัยละ
1: สิ้นสงสัย
0: โอ้พระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้นี่เองพระพุทธเจ้าถึงไม่ได้อยากได้อะไรเพราะแม้แต่ความอยากได้ก็เที่ยงไหม
1: ไม่เที่ยง
0: เอาละความอยากของพวกเรามีกี่อย่างไม่เกิน6อย่างนี้มีคือ1
1: อยากได้รูป2อยากได้เสียง3อยากได้กลิ่น4อยากได้รส5อยากได้สิ่งสัมผัสกาย6อยากได้ธรรมารมณ์
0: เนี่ยจริงไหมพวกเราอยากได้เกินกว่านี้ไหมไม่เกินเราอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สิ่งสัมผัสกายและอยากได้
1: ธรรมะ
0: ธรรมลมคืออยากได้ความคิดดีๆความจำดีๆอะไรมาไว้ที่ใจใช่ไหมใช่
1: ใช่ค่ะ
0: เรามัวแต่อยากได้นั่นแหละเราเลยไม่มีปัญญาที่จะเห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันกระทบดับกระทบดับกระทบดับมันไม่เคยได้คนที่เห็นความจริงว่ามันไม่เคยได้เลยไม่อยากได้ฟังแล้วงงไหมมันกระทบดับกระทบดับเดี๋ยวกลางคืนนี่ไปหลับหมดไหมเนี่ย
1: หลับ
0: หลับหมดตื่นมากระทบดับกระทบดับอีกใช่ไม่ใช่
1: ใช่
0: ก็เป็นอย่างเงี้ยทั้งปีทั้งชาติทั้งปีทั้งชาติแต่ไม่เห็นความจริงว่าเอ๊ะมันไม่เคยได้อะไรนะเอามาดูนี่เห็นสิ่งใดก็มีใจกับสิ่งนั้นพอเห็นสิ่งใหม่ก็มีใจใหม่ใช่ไม่ใช่
1: ใช่
0: เอาพูดต่อไปทางหู
1: ได้ยินเสียงใดก็มีใจกับเสียงนั้น
0: ได้ยินเสียงใหม่ก็มีใจใหม่ รู้กลิ่นใดก็มีใจกับกลิ่นนั้นรู้กลิ่นใหม่ก็มีใจใหม่รู้รสใดก็มีใจกับรสนั้นรู้รสใหม่

0: ตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากพระพุทธพจน์บทหนึ่งซึ่งสอนว่าความรักเสมอด้วยรักตนไม่มีผู้สำรวมระวังในที่ทั้งปวงมีความละอายต่อบาปชื่อว่ารักตนขอฝากไว้เป็นแสงธรรมส่องทางชีวิตร่มธรรมร่มใจแล้วกลับมาพบกันใหม่จากใจศรีสุดาชวชาติขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: Mass FM

0: สมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่ดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่11กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราช